0: ภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026คุณวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: ท่านนายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแบบนี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการในทางท้องถิ่นแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเขาการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
2: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทางด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passportสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวในกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเดือนรูปเริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
0: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDPให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
1: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิทานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะปปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีได้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสร้างเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไทนิสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงทำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยในศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36 เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28
12: 1 นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได
18: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
19: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
19: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด -19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
21: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึง
22: ก็สถานการณ์ของโควิด -19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด -19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด -19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้จำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันนี้ไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเฉลี่ยการป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีอันนี้ขนาดนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
21: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
22: โอเคคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
21: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
2: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่ยารับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด-19อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆและอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจึงต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
21: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรคะ
2: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเลยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า Distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ Mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจคุณหมอแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
21: ค่ะคุณหมอค่ะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอ่ะก็มีอาการรุนแรงอ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ค่ะยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีมั้ยคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด-19นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ต
22: ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะนำวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
21: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
22: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆนี่นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
21: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
22: ค่ะยินดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะ
22: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกลั่นกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
23: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
6: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกฎวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
7: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
8: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 150,000 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
6: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน 400,000 ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
19: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
9: เพราะข่าวเล่าประเด็น
10: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใหญ่จนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่ค้างอยู่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
0: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊ง call center ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อย

0: กำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาริชโยรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
3: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
2: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันก็มาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มจากผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปในซัพพลายเชนต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในอินดัสทรีจริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเทคโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
2: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
7: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้น

วรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยใครได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

ท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินนักแสดงหญิงหน้าตาเกลี้ยงกล่าวพูดในโฆษณาว่าเห็นผลได้ในเวลา7วันหรือเพียงใช้ครั้งแรกก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างคำพูดเหล่านี้ทำให้หัวใจของสาวๆหลายคนเต้นระทึกเพราะพวกเธอค้นพบหนทางแห่งความงามแล้วแต่กลับไม่รู้ว่าคำพูดเหล่านี้คือกับดักที่รออยู่ถ้าหลงเข้าไปแล้วสิ่งที่ได้กลับคืนมาอาจจะกลายเป็นมหันตภัยอันร้ายแรงก็เป็นได้เห็นผลได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ใช่นิยามของเครื่องสำอางทุกเช้าเย็นเมื่อท่านส่องกระจกมีความรู้สึกอย่างไรต่างมีความหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นบนใบหน้าแม้ว่าจะเริ่มใช้เครื่องสำอางเพียงไม่กี่ครั้งใช่หรือไม่ท่านเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่าความเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นโดยทันทีแต่เมื่อดูจากโฆษณาและฟังความจากคนรอบข้างท่านก็ยังแอบหวังให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นความเป็นจริงแล้วไม่ว่าเครื่องสำอางจะแพงและดีมากเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้เกิดผลขึ้นในระยะเวลาอันสั้นในทางตรงกันข้ามหากใช้เพียงไม่กี่ครั้งผิวหน้าของท่านดีขึ้นจนเห็นเด่นชัดควรต้องระแวงถึงอันตรายของเครื่องสำอางชนิดนั้นมากกว่าแสดงความพึงพอใจนิยามของเครื่องสำอางก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายสะอาดและสวยงามเพื่อเพิ่มเสน่ห์อีกทั้งสร้างความกระจ่างใสให้กับใบหน้าคงไว้หรือเพิ่มพูนความอ่อนโยนให้กับผิวพรรณความแข็งแรงแก่เส้นผมดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายใช้เพื่อการวินิจฉัยรักษากำจัดหรือแม้แต่ป้องกันโรคต่างๆรวมถึงการใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์จึงไม่นับว่าเป็นเครื่องสำอางเวชสำอางที่ทำให้ผลหรือประสิทธิภาพชัดเจนกว่าเครื่องสำอางทั่วไปหรือ functional cosmetic นั้นทำหน้าที่ปรับสภาพผิวให้ขาวลบเลือนริ้วรอยปกป้องผิวจากแสงแดดโดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านความปลอดภัยและผลลัพธ์หลังจากการใช้ที่ดีจึงจะได้รับการตรีตายอมรับและแม้ว่าควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายว่าเป็น functional cosmetic แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายจึงไม่นับว่าเป็นเครื่องสำอางครีมที่มากไปด้วยสเตียรอยด์เปลี่ยนปาฏิหาริย์ให้กลายเป็นความสิ้นหวังบริษัทโฮมช้อปปิ้งของประเทศเกาหลีแห่งหนึ่งอ้างว่าเมื่อปีที่แล้วสามารถจำหน่ายเครื่องสำอางได้ถึง 34,000 ชุดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนโดยมีมูลค่ามากถึง 1,900 ล้านวอนหรือประมาณ57ล้านบาทได้ทำการโฆษณาว่าทาครีมเพียงวันละครั้งจุดด่างดำก็จะเลือนหายผิวหน้ากลับมาเต่งตึงราวกับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจึงได้รับความนิยมอย่างมากจนเชื่อว่าเป็นครีมปาฏิหาริย์หรือครีมสมานผิวแต่ในปีเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยของอาหารและยาได้สั่งระงับการจัดจำหน่ายและเรียกคืนผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนื่องมาจากมีสารไฮโดรคอร์ติโซนและไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนท์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสเตียรอยด์อันเป็นสารต้องห้ามสำหรับเครื่องสำอางส่วนประกอบของสเตียรอยด์มีปัญหาอย่างไรครีมสเตียรอยด์ซึ่งได้ชื่อว่าปาฏิหาริย์นั้นเนื่องมาจากว่าช่วยลดการอักเสบและช่วยการหดตัวของเส้นเลือดเมื่อทาครีมนี้เส้นเลือดฝอยในชั้นผิวที่ตื้นจะหดตัวช่วยลดการหน้าแดงชั่วคราวและลดการอักเสบจึงทำให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งและนุ่มนวลแต่สเตียรอยด์สามารถก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้นั่นคือผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นสิวรูขุมขนอักเสบเส้นเลือดฝอยขยายตัวภาวะขนดกการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีการติดเชื้อในบางครั้งก่อให้เกิดอาการแพ้หรือเป็นผื่นแพ้จากการสัมผัสด้วยสเตียรอยด์มีคุณสมบัติเป็นสารเสพติดดังนั้นเมื่อใช้ในการรักษาอาการทางผิวหนังแพทย์จะกำหนดปริมาณและระยะเวลาในการรักษาหากใช้อย่างต่อเนื่องแล้วหยุดใช้ก็อาจก่อให้เกิดอาการเส้นเลือดฝอยขยายตัวได้ซ้ำอีกทั้งเมื่อเวลาผ่านไปประสิทธิภาพในการรักษาจะลดลงจนต้องเพิ่มปริมาณการใช้ที่มากขึ้นและหากเป็นเครื่องสำอางที่ต้องใช้ทุกวันจะทำให้เสี่ยงต่อการเสพติดได้เครื่องสำอางปรับสภาพผิวให้ขาวสาเหตุของรอยด่างขาวผิวขาวเป็นมาตรฐานของผู้หญิงสวยเราจะเปรียบเทียบหญิงงามว่าเป็นสโนไวท์ผิวดังหยกขาวสุภาษิตของญี่ปุ่นยังกล่าวไว้ว่าผิวขาวช่วยปิดบังข้อด้อย7ประการดังนั้นผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง
ที่ช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่ได้รับการตีตรารับรองว่าจะช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวได้แต่ก็มีเครื่องสำอางมากมายที่ช่วยเปลี่ยนสีของผิวหน้าโดยมีการห้ามจำหน่ายและเรียกคืนผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนื่องมาจากว่าเป็นสาเหตุของรอยด่างขาวที่หลงเหลืออยู่บนใบหน้าเครื่องสำอางเหล่านี้ผลิตมาจากสารประกอบอันช่วยให้ผิวกระจ่างใสคือโรโดดีนอลที่สกัดมาจากเปลือกไม้โดยทราบกันดีว่าโรโดดีนอลต่อต้านการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีเมลานินจึงทำให้สีผิวดูขาวผู้ที่เกิดรอยด่างขาวตามใบหน้าและลำคอมีมากเกินกว่าหมื่นรายและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและในจำนวนนี้ 5,000 กว่าคนจะเป็นรอยด่างขาวมากกว่า3 จุดและมีขนาดใหญ่กว่า5 เซนติเมตรซึ่งนับว่าร้ายแรงมาก

สำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: วันสงกรานต์
2: ชนแก้วกันหน่อย
1: วันลอยกระทง
2: ชนแก้วว
1: ันปีใหม
2: ่เฮ้ชนแก้ว
3: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได้
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
9: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรื่องแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางเรือนะคะ USS Abraham Lincoln หลายคนโอ้โหเป็นข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมีมเป็นข่าวเป็นคอนเทนต์ให้เล่นกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้เอาจริงจังกันหน่อยเรือเนี่ยเขาจะมาถึงไทยในวันที่2ถึง6กันยายนนี้นะคะก็เลยอยากจะชวนคนไทยนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดีด้วยนะคะพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3นะคะในฐานะโฆษกนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะนะคะผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ก็ได้มีการกำชับนะคะแล้วก็สั่งการให้ทางตม.เนี่ยนะคะของจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของกำลังพลกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมกับเรือร่วมขบวนนะคะซึ่งมีกำลังพลรวมแล้วประมาณ 5,000 นายด้วยกันค่ะมีกำหนดแวะจอดนะคะบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและก็ท่าเรือแหลมฉบังในจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569เพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูกำลังพลค่ะรวมถึงรับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงนะคะภายหลังปฏิบัติภารกิจในทะเลเป็นระยะเวลายาวนานนะคะกว่า250วันค่ะโดยได้กำชับนะคะให้หน่วยในสังกัดเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งทางด้านกำลังพลระบบแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการตรวจบุคคลรวมถึงการประสานข้อมูลกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่กองทัพเรือท่าเรือแหลมฉบังตำรวจภูธรตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองสำหรับการแวะเยือนประเทศไทยของเรือกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานั้นนะคะก็มีมาอย่างยาวนานแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะภายใต้ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาสำหรับเรือ USS Abraham Lincoln นี้เคยเดินทางมาแวะที่ประเทศไทยนะคะที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อปี2555ในครั้งนั้นกำลังพลได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชนชาวไทยทั้งการพัฒนาโรงเรียนนะคะทำความสะอาดวัดค่ะรวมถึงเยี่ยมเยียนเด็กและก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะโดยท่านได้กล่าวต่อนะคะว่าการเดินทางมาในครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างประเทศแล้วยังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญต่อเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเนื่องจากว่ากำลังพลจำนวนหลายพันนายจะออกมาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายด้านอาหารที่พักการเดินทางสินค้าของเที่ยวระลึกสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็บริการต่างๆที่จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็กระจายเม็ดเงินไปสู่ผู้ประกอบการร้านค้าผู้ให้บริการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีค่ะให้บริการด้วยความสุภาพแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะไม่ฉวยโอกาสคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการเกินสมควรค่ะไม่หลอกลวงหรือว่าเอารัดเอาเปรียบควรจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงด้วยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของผู้ให้บริการและประชาชนที่ผู้มาเยือนได้พบเจอนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นการส่งต่อความรู้สึกและก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติได้ค่ะทั้งนี้ก็ยังได้มีการประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อสื่อสารให้กำลังพลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรรับทราบค่ะว่าระหว่างพำนักและก็ท่องเที่ยวในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็กฎระเบียบของสถานที่ต่างๆเช่นเดียวกันกับคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั่วไป
เพื่อให้การพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะต้อนรับขับสู้เขาอย่าไปขึ้นราคาของแพงมากหรือว่าไปทะเลาะวิวาทต่างๆนะคะแล้วก็ขโมยขโจรนะคะขอความกรุณาถ้าคุณฟังดิฉันอยู่ช่วยหยุดพักการทำงานสักแป๊บหนึ่งนะคะก็จะทำให้ชื่อเสียงของเราเนี่ยจะได้ไม่แย่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีเรื่องราวฆาตกรรมของเด็กรัสเซียไปใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะต้องฟื้นกลับมาในภาพลักษณ์ดีๆนะคะสำหรับจังหวัดชลบุรีค่ะคราวนี้เรามาย้อนดูกันว่านะคะการมาเยือนประเทศไทยเนี่ยนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าทางเรือนะคะ USS Abraham Lincoln นะคะเขาเคยมาประเทศไทยแล้วเมื่อปี2555นะคะอย่างที่บอกไปว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกตอนนั้นเดินทางเข้ามาท่าเรือแหลมฉบังนั่นเองนะคะก็ย้อนกันไปตอนนั้นมาพร้อมกับเรือคุ้มกัน4ลำด้วยกันนะคะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างคือนอกจากปี2555เขามาตอนปี2549ด้วยนะคะก็20ปีพอดีนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่20เมษายน2549ค่ะกองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐนะคะนำโดย USS Abraham Lincoln หรือว่า CVN 72ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่20ถึง24เมษายน2549ค่ะพร้อมกับเรือร่วมกองเรืออีก3ลำได้แก่ USS Mobile Bay USS Lascelles แล้วก็ USS Chauff นะคะรวมทั้งหมด4ลำด้วยกันได้มีการจอดเทียบท่าณท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะคะที่อำเภอศรีราชาค่ะในครั้งนั้นนะคะผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่9ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้บังคับการเรือในกองเรือก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านการทหารและก็ความร่วมมือกันระหว่างกองทัพเรือไทยแล้วก็กองทัพเรือสหรัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะข้อมูลประวัติการปฏิบัติการของ USS Abraham Lincoln ก็ระบุนะคะว่าการเยือนแหลมฉบังในปี2549เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการในแปซิฟิกตะวันตกของเรือก่อนที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็ฝึกทางทะเลในภูมิภาครวมถึงการเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ญี่ปุ่นและก็ฮาวายต่อไปค่ะและก็ในปี2555นะคะหลังจากการเยือนในปี2549 USS Abraham Lincoln กลับมาที่แหลมฉบังอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมค่ะโดยกองทัพเรือสหรัฐระบุนะคะว่า USS Abraham Lincoln พร้อมเรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถี USS Cape St. George เดินทางมาถึงแหลมฉบังเมื่อวันที่6มกราคม2555เพื่อการเยือนท่าเรือก่อนเดินทางออกในวันที่10มกราคมการกลับมาเยือนในครั้งนั้นนะคะถือว่าเป็นอีกหลักฐานหนึ่งว่าท่าเรือแหลมฉบังนั้นมีประสบการณ์ในการรองรับเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เป็นเริ่มต้นในปีนี้นะคะจากปี2549ถึง2569ท่าเรือแหลมฉบังนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างตลอดช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะจากท่าเรือพาณิชย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการนำเข้าและก็ส่งออกของประเทศสู่โครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ค่ะแล้วก็ศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคโดยเฉพาะนะคะโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ซึ่งประกอบด้วยท่าเทียบเรือ F1 และก็ F2ออกแบบให้มีร่องน้ำลึกนะคะประมาณ 18.5 เมตรแล้วก็มีความยาวหน้าท่ารวม 2,000 เมตรพร้อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนระบบรางแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเรือสินค้าแล้วก็การขนส่งระหว่างประเทศนั่นเองนะคะดังนั้นหากมองย้อนจากปี2549นะคะการมาถึงในปี2569การกลับมาของ USS Abraham Lincoln น่าสนใจในอีกวิติหนึ่งเพราะว่าเรือลำเดิมกำลังกลับมายังท่าเรือเดิมขณะที่แหลมฉบังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็บทบาทของเศรษฐกิจไปได้ไกลกว่าเดิมมากค่ะ
20ปีแห่งความเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งปี2549 USS Abraham Lincoln พร้อมกองเรือ4ลำเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังขณะที่ปี2555เรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวกันก็มาอีกครั้งหนึ่งปีนี้2569กำลังจะกลับมาเป็นครั้งที่3ในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะพร้อมกับเรือร่วมขบวนอีก3ลำมีกำลังพลประมาณ 5,000 นายมาพักแล้วก็ฟื้นฟูกำลังพลนะคะรวมถึงรับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงด้วยค่ะจากการมาเยือนของเรือรบสหรัฐเมื่อ20ปีก่อนสู่การกลับมาเยือนอีกครั้งในยุคที่แหลมฉบังก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของ EEC เป็นภาพสะท้อนนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลของไทยได้อย่างชัดเจนค่ะก็ต้องคิดนะคะว่าเรือใหญ่ขนาดนี้นะคะก็มาประเทศไทย3ครั้งแล้วนะคะคือครั้งนี้คือครั้งที่3นะคะ2549 20ปีที่แล้ว1ครั้ง2555อีก1ครั้งแล้วก็มาจนถึงครั้งนี้2569ครั้งที่3ก็เลือกที่จะมาเยือนประเทศไทยนั่นเองค่ะดังนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างกองทัพเรือสหรัฐแล้วก็กองทัพเรือของไทยด้วยนะคะเราได้เรียกได้ว่าคนพ่อนะคะมาปี2549คนลูกมาในปี2569ถือว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะถ้ามีแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะก็นำมาฝากกันว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรสำหรับเรือ USS Abraham Lincoln นะคะใครไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขานะคะก็ไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่าการจราจรน่าจะหนาแน่นแล้วก็โรงแรมที่พักต่างๆในที่นั่นก็น่าจะค่อนข้างจะเต็มนะคะเพราะว่า 5,000 นายเนี่ยไม่ใช่น้อยนะคะคืออาจจะมากกว่านั้นนะคะคือเลขเป็นตัวกลมๆคือ 5,000 นายนะคะแล้วก็ไหนจะบางทีเขาก็จะนัดญาติพี่น้องอย่างที่เคยเล่าให้ฟังค่ะว่านัดญาติพี่น้องมาเจอกันที่นี่พอเขารู้ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ไหนเขาก็จะมานัดเจอกันที่นี่ก็ตีไปสักครึ่งนึงก็อาจจะมีชาวต่างชาติที่เขามารอรับครอบครัวเขาอีกสัก 2,000 กว่าคนนะคะเรียกได้ว่าคึกคักมากเลยสำหรับทางด้านชลบุรีในช่วง2นะคะก็คือถึง6นะคะในช่วงนี้นะคะก็เราอาจจะหลีกเลี่ยงให้เขาได้มีความสุขกันนะคะมาปิดท้ายวันนี้ชวนคุณผู้ฟังนะคะในเดือนนี้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโอ้ดิฉันไปแน่นอนนะเราเจอกันได้นะบอกเลยว่าไปแน่นอนเพราะว่าน่าเที่ยวมากเพราะเป็นปราจีนบุรี Night at the Museum นะคะปีที่4แล้วนะคะชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนสัมผัสเสน่ห์คะแนนจตุรถีพิพิธศนาพญาครุฑคืนถิ่นค่ะระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้นะคะเวลา 10:00 นถึง 3:00 นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีค่ะชมไฮไลท์ครุฑสำริดนะคะโบราณวัตถุล้ำค่าที่พบชิ้นเดียวในไทยขุดพบจากเมืองศรีมโหสถค่ะจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและก็กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้มีการแถลงข่าวปราจีนบุรี Night at the Museum ปีที่4ตอนคเนจตุรถีพิพิธทัศนาพญาครุฑทาคืนถิ่นนะคะณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีค่ะโดยมีนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชรพลสารสอนผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกค่ะ

0: ยอดธงชัยเฉลิมพลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะร่วมเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ไปกับการท่องเที่ยวนะคะพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนชมประติมากรรมพระคเนศจำลองนะคะลอดประตูการเวลาตามรอยทวาราวดีเช็คอินแลนด์มาร์คตะเกียงโบราณจากพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณสักการะพระพิคเนศค่ะองค์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอายุกว่า 1,400 ปีภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มิวเซียมทัวร์นะคะก็จะเป็นการชมพิพิธภัณฑ์ยามราตรีนะคะย้อนอดีตบรรพกาลปราจีนบุรีและภาคตะวันออกตามรอยพญาครุฑาค่ะจากเวหาสู่บาดาลพร้อมด้วยบูธนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรนะคะนอกจากนี้ยังมี Art Toys Market นะคะแล้วก็ร้านอาหารถิ่นพบกับ Art Toys นะคะการออกบูธแสดงผลงาน Art Toys งานคราฟต์งาน DIY กิจกรรมสาธิตแล้วก็ร้านอาหารถิ่นหลากหลายเมนูค่ะกิจกรรมวันเดย์ทริปนะคะสุดพิเศษค่ะนั่งปราจีนซิตี้บัสนะคะย้อนรอยอารยธรรมทวารวดีโบราณสถานศรีมโหสถฟรีนะคะเสาร์อาทิตย์วันละ1รอบก็คือช่วงเวลา 13:00 น.โดยมีนักโบราณคดีพาชมเส้นทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีเรือนไม้เก่าภูมิภูเบศรโบราณสถานศรีมโหสถสักแก้วแล้วก็รอยพระพุทธบาทนะคะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ในวันที่19กันยายนนะคะเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ฟรีนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 20:30 น.ด้วยกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนภายใต้งานปราจีนบุรีไนท์แอจิมิวเซียมปีที่4ตอนคเนศจตุรถีพิพิธทัศนาพยาครุฑาคืนถิ่นนะคะแล้วก็ต้อนรับการกลับมาของครุฑสำริดนะคะโบราณวัตถุล้ำค่าที่พบชิ้นเดียวในประเทศไทยกลับคืนมายังจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายนนี้เลยนะคะ10:00 น.ถึง3:00 น.ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพบที่ฉันแน่นอนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไปแน่นอนนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าวันนั้นจะเป็นอย่างไรด้วยเพราะว่าอยากจะไปชมเมืองปราจีนบุรีอยู่แล้วมีโปรแกรมอยู่แล้วแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะน่าจะอากาศดีนะถ้าฝนไม่ตกเยอะๆนะคะต้องดูสภาพอากาศด้วยนะคะในช่วงเวลานั้นว่าฝนจะตกเยอะไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดูน้ำจะมาทางฝั่งแถวเขาใหญ่แถวมวกเหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615327617ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
2: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
1: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเลนแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669
3: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
5: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
3: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
2: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

0: ทำดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นกดสายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
1: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ

วัสดีค่ะกลับมาพบกับมดอีกแล้วนะคะกับรายการเรื่องเล่าจาก921จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทรงกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์ RBS 921.rtars.mi.tsจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธที่2นะคะกันยายน2569ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่นะคะแล้วก็ผู้ที่โชคดีเมื่อวานนี้นะอย่าถามนะคะอย่าถามสำหรับทางดีเจนะคะเงียบเหงานะคะเงียบเหงาง่อยเกิดไปตามๆกันนั่นเองนะค่ะโอ้ยเบาๆกันละเรื่องนี้นะคะไปฟังเพลงมวนๆกันก่อน

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหาเขาให้ผมที

ที่มีเฝ้ารอรอน้องหลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนองทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

ค่ะก็จบไปเนาะค่ะเนาะสำหรับบทเพลงมวลๆที่นำมาฝากกันนะช่วงนี้โหเมื่อวานนี้งานมือแหลงดีใจนะดีใจมีแดดให้เห็นนะฮะมีแดดให้เห็นโอ้โหรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีนะพอยามดึกๆมาได้ยินเสียงฝนมาอีกแล้วนะคะเนาะก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนก็ต้องทำใจในเรื่องของฝนนั่นเองนะมาเบิ่งสภาพอากาศมื้อนี้กันดีกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นได้พยากรณ์อากาศมื้อนี้ไว้ว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเพราะว่ามรสุมที่เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือดอกตอนบนนะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำปลาไหลลากได้โดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรที่สิลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลาดพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สิสูงหลายกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ในเรื่องของพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าสิเคลื่อนนะคะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงของวันที่5ถึงวันที่7กันยายนนี้แล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะคะพายุนี้บ่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะมาเบิ่งแต่ละภูมิภาคกันนะคะสำหรับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและก็เพชรบูรณ์นะฮะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีภาคกลางนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกแล้วก็ตราดนะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังนะส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นี่ก็คือพยากรณ์อากาศโดยรวมนะคะที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังประจำเช้าของมื้อวันอังคารมื้อวันพุธที่2นะคะกันยายน2569ค่ะ

0: คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะมื้อนี้มีความรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้านะคะมีอาการปวดหัวนะคะมีอาการปวดหัวก็บ่รู้ว่าย้อมอีหยังนะคะบ่รู้ว่าย้อมอีหยังก็เลยแบบว่าเอ๊ไปเปิดเบิ่งใน YouTube นะคะว่าคุณหมอต่างๆนะคะหมดก็มักเบิ่งเพราะว่าคุณหมอมักนำความรู้นะคะความรู้ต่างๆนะคะมาเล่าสู่ฟังนั่นเองนะคะมดก็เลยนำพอไปฟังเบิ่งแล้วนะคะพอไปฟังเบิ่งแล้วอ้าวมีความรู้เป็นตาเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันแค่นี้นะนะก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเนาะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงสุธาราชโชกนงนั่นนะคะหรือว่าหมอแอนนะคะเป็นอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองนะคะจะมาเล่าเรื่องอาการปวดศีรษะนะคะที่อาจจะพบบ่อยในบุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปนะคะเป็นอาการปวดศีรษะที่แบ่งออกเป็น6ประเภทใหญ่ๆนะคะเรามาฟังดูว่าปวดหัวแบบไหนที่เป็นปวดหัวที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงควรจะมาพบแพทย์นะคะปวดหัวลักษณะแบบแรกเนี่ยเป็นปวดหัวที่พบบ่อยมากเลยค่ะคือเป็นปวดหัวจากอาการเกร็งของกล้ามเนื้อค่ะลักษณะจะเป็นปวดบริเวณที่หน้าผากนะคะปวดเหมือนมีอะไรมารัดๆเหมือนเราใส่เฮดแบนตลอดเวลานะคะอาจจะมีปวดร้าวบริเวณท้ายทอยได้นะคะพวกนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุจากความเครียดเนาะหรือว่าการใช้สายตาเยอะค่ะดูหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆพวกนี้ก็จะมีลักษณะปวดแบบนี้ได้นะคะถ้ามีอาการปวดหัวเหล่านี้อาจจะลองทานยาแก้ปวดโดยทั่วไปก่อนพวกพาราเซตามอลค่ะหรือว่ายาแก้ปวดที่เราไม่มีประวัติแพ้ยาก่อนก็ได้นะคะลักษณะปวดประเภทที่2ค่ะที่พบบ่อยอีกเช่นกันก็คือเป็นลักษณะปวดหัวไมเกรนนะคะพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะปวดหัวข้างเดียวค่ะอาจจะเป็นซีกซ้ายสลับซีกขวาก็ได้ค่ะแล้วก็มีปวดบริเวณกระบอกตาด้วยนะคะอาจจะเป็นลักษณะปวดแบบตุ๊บๆนะคะเหมือนลักษณะการเต้นของชีพจรนะคะแล้วก็พวกนี้อาจจะมีอาการเตือนของอาการปวดหัวเช่นมีคลื่นไส้อาเจียนนำมาก่อนนะคะหรือว่ามีตาเห็นแสงจ้าเป็นแสงภาพขาวเป็นรูปวาบวิบวับเหมือนแสงระยิบระยับพวกนี้ได้อาจจะมีสิ่งกระตุ้นได้เช่นภาวะเครียดค่ะพักผ่อนไม่เพียงพอประจำเดือนมาฮอร์โมนเปลี่ยนพวกนี้ก็จะทำให้ปวดหัวข้างเดียวได้นะคะลักษณะของปวดหัวไมเกรนเนี่ยส่วนใหญ่จะเคยปวดหัวแบบนี้มาก่อนเป็นสลับข้างกันไปนะคะปวดหัวประเภทที่3ที่พบบ่อยเช่นกันค่ะก็คือเป็นปวดจากไซนัสนะคะลักษณะของการปวดไซนัสจะเป็นบริเวณที่หน้าผากนะคะสองข้างหรือว่าโพรงจมูกสองข้างนะคะพวกนี้ก็รู้สึกออกร้อนบริเวณหน้าค่ะอาจจะมีอาการทางหวัดร่วมด้วยคือมีน้ำมูกเยอะนะคะคัดจมูกแน่นจมูกน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะคะพวกนี้ก็คือเป็นอาการปวดของไซนัสนะคะอาจจะต้องมาพบคุณหมอเพื่อรับยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมรักษาเรื่องไซนัสหรือว่าทีมเอ็กซเรย์ดูบริเวณจมูกจมูกไซนัสอีกทีนึงค่ะประเภทที่4นะคะที่เราปวดหัวที่พบบ่อยนะคะก็คือปวดหัวจากคัสเตอร์ค่ะคัสเตอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะปวดหัวแบบชุดๆส่วนใหญ่จะเป็นตามฤดูกาลนะเช่นปวดหัวในฤดูหนาวทุกฤดูหนาวก็จะเป็นมาพบในเพศชายมากกว่ามันจะปวดบริเวณตรงกระบอกตาปวดเยอะเลยปวดมากที่บริเวณกระบอกตาอาจจะมีหนังตาโตกนะคะมีตาแดงน้ำมูกไหลน้ำตาไหลพวกนี้ก็จะปวดประมาณ15นาทีถึง3ชั่วโมงได้เลยค่ะแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมได้ค่ะประเภทที่5นะคะก็คือปวดลักษณะอาการอักเสบจากกรามค่ะส่วนใหญ่จะปวดบริเวณหลังหูเกิดจากการเคี้ยวของแข็งนะคะทำให้มีบริเวณตัวกรามอักเสบนะคะตรงข้อศอกบริเวณกรามอักเสบพวกนี้ก็จะปวดจากการอักเสบของกระดูกกรามได้ค่ะส่วนอันที่6นะคะก็จะเป็นปวดหัวที่รุนแรงขึ้นมาและควรจะมาพบแพทย์ค่ะคือเป็นปวดหัวจากมีความผิดปกติของระบบประสาทและสมองค่ะพวกนี้อาจจะมีอาการเตือนนะคะที่สำคัญก็คือมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยเช่นแขนขาชาอ่อนแรงนะคะอาจจะชาครึ่งซีกนะคะอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะคะหรือว่าปวดหัวแบบที่ไม่เคยปวดมาก่อนเลยในชีวิตนะคะไม่เคยปวดลักษณะแบบนี้มาก่อนปวดมากที่สุดเลยนะคะหรือว่าอายุเกิน50ปีขึ้นไปแล้วเพิ่งมีลักษณะปวดแบบนี้พวกนี้ก็เป็นอาการปวดที่จำเป็นต้องรีบมาโรงพยาบาลหรือมีอาการปวดที่ร่วมกับมีภาวะไข้ค่ะคอแข็งร่วมด้วยพวกนี้อาจจะมีการติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองได้ค่ะหรือปวดหัวที่มาร่วมกับมีอาการชักด้วยปวดหัวด้วยพวกนี้ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะก็เรื่องปวดหัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่คนพบบ่อยพบได้ทั่วไปนะคะแต่ปวดหัวบางอย่างอาจจะเป็นอาการปวดหัวที่ไม่รุนแรงปวดหัวบางอย่างรุนแรงจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมมีการเอ็กซเรย์สมองมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะก็อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเรื่องปวดหัวแล้วก็ถ้ามีความผิดปก ติของระบบประสาทเนี่ยควรจะรีบมาตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะขอบคุณค่ะ

เรียบร้อยนะเรียบร้อยไปแล้วสำหรับบทเพลงม้วนๆนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเล่าจากเก๋า21กันแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่มืออื่นนะมืออื่นเพราะว่าพบกันเป็นประจำอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะจันทร์ถึงศุกร์9:00 ถึง 10:00นั่นเองนะสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขหลายๆนะร่างกายแข็งแรง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านหน่อยให้ได้กรอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 นถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร 097-110-5158
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีครับพี่น้องเศร้าเมื่อนี้ก็ยังคงมีเรื่องเล่าข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ครับที่สีนํามาบอกมากล่าวมาเราสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันครับผ่านทางรายการคุยกันย่ําเศร้ากับบ่าวฟังโคงครับอยู่กับผู้ขาคือเก่าเด้อครับพี่น้องผู้ที่ความรอคือสิหาบ่มีแต่ว่าความดีนี่สิคงทนหนุ่มน้ำมนต์คนฟังโคงบ่าวฟังโคงครับพี่น้องเป็นผู้ดำเนินรายการถ้าเป็นผู้ทรงมอบความสุขทรงมอบก่อนล่ำมวลครับไปฮอดเฮือนฮอดซ่านพี่น้องให้ได้รับฟังกันในช่วงของยาม 10:00 นไปจนฮอด 11:00 น1ชั่วโมงโดยประมาณเนาะอยู่นำกันกับคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และก็คลื่น FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง2คลื่นเด้อและก็มีทั้งระบบวิทยุออนไลน์พร้อมพี่น้องผู้ใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะ 3G 4G 5G ก็ได้Wi-Fi ก็ดีครับพิมพ์เข้าไปตาม Google ครับพี่น้องว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง921และก็คลิกฟังวิทยุออนไลน์เนาะอ้าวดังจวดๆสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันฝากไว้ก็แล้วกันเด้อสำหรับช่องทางการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับสำหรับพ่อกันมานี่ครับพี่น้องกับเป็นมือวันพุธที่2เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569มื้อนี้แฮมหาค่ำเดือน9เนาะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันในเรื่องราวข่าวสารเด้อช่วงนี้ร่วมโศกกันร่วมคุยกันย่ำเศร้าๆเบอร์เก่าเบอร์เดิม0567087 17ครับ

ลมไหลพันขึ้นเมืองอุดรก้อนเมฆยาวสาวเล็ดแห้งตะอื่นเย็นให้คือล้อบึงเหลือแห้งหึงลืมนั่งซ้ำไปคุ้งบ่ยุ่งเกี่ยว

0: อยแกสวยไม่น้อยราคาเท่าไรให้หนูเสียเลยใช่ไหมพี
1: ่เอาเลย
0: ให้หนู

10โมงครับพี่น้องกับอีกมี14หน้าที่ครับเป็นจังได๋เนาะมื้อนี้พากกันมวนหลายบ่เป็นเงียบๆเงาๆเนาะกินข้าวก็บ่แซ่บครับมื้อเช้านี่ก็ได้ยำข้าวก็บ่ไหวโย้ยสิได้ตำฮอดน้ำกินผู้เด้อนี่อ้าวผู้ใดว่างๆก็เอาน้ำมาเป่าเอาแน่เงาปั่นไก่นอนค้อนอยู่มื้อนี้ก็ได้โอ้มันคือเป็นจังซี่เนาะพี่น้องเป็นทรงโลงเซงเลงอยู่มื้อนี้ก็ได้เอ้าหัวงอกยอกสาวครับพี่น้องทางห้วยตุ่มตำบลพระพุทธบาทอำเภอชนแดนครับมื้อนี้ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเป็นจังได๋เพิ่นว่า โอ้ยก็มาถามคือแท้เนาะถูกรางวัลที่1บ่ได้ยินเสียงเบาฟังโขงดอกครับหอบสาดแล่นเข้าป่าพุ่นน่ะหนีไปอยู่ป่าอยู่ไห้ไปพุ่นล่ะถ้าถูกรางวัลที่1มาเนี่ยสรุปแล้วก็ไม่ถูกเนาะรางวัลยังกระบดถึกจากรางวัลครับสุดท้ายก็คือสนับสนุนรัฐบาลครับกันคือเก่าฮะล่ะพอเพิ่นก็เอาเงินอันที่เฮาซื้อลอตเตอรี่นี่ละเอาไปพัฒนาเอาไปปรับปรุงเอาไปเป็นงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะไปสร้างอันนั้นไปสร้างอันนี้เพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปเนาะก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมนะโดยการซื้อลอตเตอรี่นี่ล่ะเพิ่นก็เอาเงินเอารายได้ตรงนี้ล่ะไปเฮ็ดถนนหนทางเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดประปาเฮ็ดไฟฟ้าครับให้พี่น้องได้ใช้กันคือเก่าก็ถือว่ามีส่วนร่วมกันแล้วกันนะบ่เป็นหยังครับอย่าเสียอกเสียใจและก็บ่าวผักบงทางบ้านปากแดงมื้อนี้แดดออกคักขนาดโอ้เป็นตะซักผ้าแท้เนาะเพิ่นว่า อย่าว่าเด้อคันเห็นแดดแล้วอยากซักผ้านี่เพิ่นสิว่าเฒ่าเด้เห็นแดดแล้วอยากซักผ้าจังซี่แล้วเพิ่นสิว่าเฒ่าเอาเอ้ามื้อนี้เอาสาวอีสานอะไรครับเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะขอขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันเอาฝากถามข่าวถามข่าวไม้ไม้ป้ายแดงทางบ้านมักแข้งในเด้อพี่น้องชมรมผักครับบ่ว่าสิเป็นผักให้ดูทั้งเขาข้อแน่ผักตบผักหวานผักบีกั้งครับทุกๆผักนั่นล่ะและก็ไปหาครับสาวทางโคกขมิ้นและก็ยายอ่อนทั้งหอยค่อยไปพุ่นละทุกเสียงทุกสายครับแม่น้องแฟมทั้งป่าสะแขพี่น้องทั้งบ้านปากแดงทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันครับที่ติดตามรับฟังอยู่และก็สาวตะเบาะทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ยังหัวเลาะได้อยู่นะเจ้าก็ได้โอ้ยซื้อเลขบ่ถูกก็ยังหัวอักๆแต่เศร้าอยู่มื้อนี้เพิ่นบ่ได้บอกว่ากินข้าวกับหยังสงสัยกินบ่ได้ซื้อเลขบ่ถูกว่าซั่นวันสิ้นหวังที่วังตะไคร้เปิดให้ไปที่เรียบร้อยครับก่อนลำของแม่ใหญ่จิตลาภูลาบเอาฝากไปทั้งเก่าทั้งเดิมทั้งปอนแรงบ้าพักบุ้งบ้านปากแดงพอปิยพงษ์ทั้งของอีจีนพี่น้องชมรมกล้วยทุกผู้ทุกคนครับและกลับไปหาป้อยป้าแวนแสนสวยทั้งกล้วยนวลแน่สาวเสดียงทำอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และก็ฝากไปหาครับไอ้หนุ่ม1669บ่าวเรมโบ้น้ำเนกก็แล้วกันส่วนยายอ่อนทางห้วยคอยยายอ่อนมาแล้วยายอ่อนก็ได้เป็นจังได๋เนาะโอ้ยลืมซื้อฮอดเลขบ่าวเอ้ยว่าสั้นค่าแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่มันถูกต้องนั่นล่ะยายอ่อนแค่บ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันได้ยากอีหลีเงินเขาเนี่ยไปซื้อเลขก็เสียเงินทิ่มซื้อๆเนาะไปทำงานดีกว่าครับยังไงก็ได้แน่ๆเงินเนี่ยเป็นความคิดที่ดีครับแต่บ่าวฟังโขงก็ยังคิดบ่ได้อยู่มื้อนี้ยายอ่อนอยากฟังสาววังสะพุงเด้อฝากไปถามข้าวถามข้าวป่อหน้าแรงแน่ว่าซั่นอ้าวและกระทุกเสียงทุกสายที่ติดตามรับฟังอยู่ใหญ่ตรงใหญ่แต๋วแม่ไม้ทางโคกขมิ้นตาพึ่งใหญ่พึ่งทางศิลาเนาะอ้าวหวานสะหวานสายไปก็แล้วกันนะจากยายอ่อนทางห้วยข่อยพุ่นล่ะสาวสุรยามื้อนี้เอาจินตลาเนาะเอาก่อนล่ำจินตลาตามแฟนเพิ่นว่ามักมักเบิดทุกคนคนบ้านเดียวกันครับสาว LA สาว101ครับทางหนองสว่างนี่ล่ะและก็สาวแต๋วทางศิลาครับมื้อนี้อยากฟังเพลงอ้ายมีเมียแล้วเอาเพลงเล่าเด้อบ่าวเด้อว่าซั่นอ้ายมีเมียแล้วโอ้ยมื้อวานนี้ก็บ่ได้อยู่ได้เซาหลังจากที่ซื้อเลขบ่ถูกได้ไปเฮ็ดกล้วยสาบเพิ่นว่ารับจ้างใส่หนีค่าเลขอยู่โอ้ยยายแต๋วเอ้ยพ่อปันกันล่ะบ่าวฟังโขงก็มารับจ้างเว้าใส่หนีค่าเลขเพิ่นอยู่นี่
อ้าวฝากไปทุกเสียงทุกสายเด้อครับทุกกำลังอกทุกกำลังใจกันแล้วกันฝากไปหาไอ้เสียงจ่อยน้ำแน่ทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันนะที่ติดตามรับฟังอยู่และกับพี่น้องทางบ้านติ้วผู้บ่าวทางบ้านติ้วมื้อนี้อยากฟังเพลงลาวเพิ่นว่าคืนมากะบ่เอาเพลงลาวฮะละบ่าวอ้าวได้ครับจะสิจัดให้กันแล้วกันเนาะผู้บ่าวทางบ้านติ้วครับและกะผู้สาวแมงปอตัวน้อยครับน้ำหนัก200กว่าโลถามหาดีเจแม่มดว่าท่านไปทางใดเคยได้ยินแต่เสียงเล่าอันโตอันตนเล่าไปทางใดว่าซั่นดีเจแม่มดนี่เป็นเด็กเทพอยู่ตอนเนี้ยเพิ่นไปเบิ่งแย่งครับลูกชายหลาเพิ่นอยู่กรุงเทพพุ่นล่ะเพิ่นยังบ่ทันได้กลับเพิ่นเป็นสาวกรุงเทพไปแล้วกลับมานี่ก็สิเว้าลมบ่เป็นได้ปฏิสิเว้าภาคกลางจ้อยๆเด้อไปอยู่หลายมือหลายคืนพูดได้ข่าวว่าอาทิตย์หน้านะจะกลับมาดำเนินรายการจัดรายการสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันอาทิตย์นี้เพิ่นก็ไปเบิดอาทิตย์ละไปเป็นสาวกรุงเทพอยู่อดใจรอไว้สักก่อนเด้อมื้อนี้สาวแมงปอนี่เอาอย่างเนี่ยรอพี่ที่คำชะโนดเพิ่นว่างวดนี้บ่ถูกล่ะสิไปถ่ายอยู่คำชะโนดมองเก่าพุ่นละว่าซั่นโอ้ยเอาหนีบ่พ้นเนาะอันกับเลขกับเบอร์นี่ก็ได้เบาฟังโคงกำลังทำอกทำใจอยู่มีแต่ผู้ตอกผู้ย้ำโทรมาประมาณ10กว่าคนถามผู้ใดก็ยังบ่ทันถูกเลขจักคนอยู่เอ้ามันคือถูกยากไปนั่นแท้ล่ะพี่น้องเราก็ควรจะคิดได้แล้วนั่นเนี่ยว่าซื้อไปมันก็ไม่ถูกแต่ทำไมเราก็ต้องซื้ออยู่ดีมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์เนาะรู้อยู่แล้วครับว่าซื้อมันไม่ถูกแต่ก็อยากซื้อเผื่อมันจะถูกว่าท่านมันเป็นธรรมดาครับก่อนที่สิไปฟังล่ำกันต่อครับหันแวะไปเบิ่งในเรื่องของข่าวของข่าวกันจักน้อยสักก่อนครับผู้ใดซื้อเลขบ่ถูกอันนี้ทางธนาคารออมสินธนาคารธกส.เพิ่นปล่อยเงินกู้เป็นสินเชื่อ 100,000 สำหรับพี่น้องอสม.สินเชื่อ 100,000 ได้พี่น้องอสม.ผู้ใดติดหนี้ค่าเลขอยู่อยากจะไปใช้บริการอยากจะเป็นเขยธกส.เอาไปติดต่อสอบถามได้ครับสำหรับผู้ที่เป็นอสม.นะและก็ต้องหาคนค้ำ2คนซึ่งต้องเป็นอสม.ด้วยกันสามารถเอาไปค้ำได้ครับกู้ได้วงเงินกู้สูงสุดก็คือ 100,000 บาทเพราะว่าเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 เนาะซื้อเพิ่นก็ได้กู้ได้ 100,000 บาทครับคนค้ำ2คนต้องเป็นอสม.เท่านั้นนะผู้ใดที่สนอกสนใจครับไปติดต่อสอบถามที่ธนาคารธกส.สาขาใกล้บ้านท่านนั่นล่ะสะดวกมุ่งใดก็ไปมุ่งนั่นเนาะฟาวไปเฮ็ดเขาครับมันสิฮอดงวดส้นงวดล่ะ มันสิบ่มีใส่เขาเอ้าก็เป็นข่าวเป็นข่าวครับเอาบ่าเราสู่ฟังกันแล้วกันและก็สำหรับรวมพลคนดวงเฮงบู้อันนี้กันหลายคักเติบขึ้นกันครับพี่น้องรวมพลคนดวงเฮงบ่ว่าสิเป็นพี่น้องที่ไปจุดประทัดแก้บนได้เลขเด็ดมากว่าซั่นโอ้ที่จังหวัดชลบุรีบรรยากาศนี่เป็นไปอย่างคึกคักครับหลังจากที่ชาวบ้าน20กว่าคนได้รับโชคจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นี่แหละพากันนำดอกไม้ธูปเทียนปะทงประทัดจำนวน 20,000 นัดครับเดินทางเข้าไปแก้บนในวิหารหลวงพ่อใหญ่ว่าซั่นซึ่งพี่น้องหลายคนครับ20กว่าคนเกือบ30คนพุ่นล่ะดีอกดีใจเพราะว่าหลวงพ่อใหญ่นี่ให้หวยมา136ว่าซั่นก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่คนละเป็น10ใบพลเลข136หลังจากที่กองสลากจกลูกบอลขึ้นมาประกาศผลโอ้โหครับ136เต็มๆว่าซั่นหลังจากหวยออกก็เลยพากันนำประทัดนำไข่นำข้าวนำดอกไม้ธูปเทียนเอาไปแก้บนอยู่วิหารหลวงพ่อใหญ่ครับโอ้พากันดวงดีเนาะพี่น้องที่จังหวัดชลบุรีนะอันนี้เป็นเลข3โต้ครับอ้าวเพิ่นถือไปและก็ยังมีรางวัลที่1อีกนะคนดวงเฮงมาแล้วครับยายวัย79ปี
โอ้เพิ่นก็ซื้อมาจนเฒ่าได้ละเนาะ79ปีจังได้ถึกแสดงว่าเบาฟังโขงนี่ก็ห้ามท้อนะ30ไปปลาย40เอ้าเหลืออีก30ปีนี่ล่ะอดเอายายวัย79ปีชาวจังหวัดพิจิตรถูกรางวัลที่1จำนวน5ใบรับเงินรางวัลไป30ล้านบาทครับโอ้ยเอาบักลาไปเลี้ยงน้ำจะข้นแน่เป็นยังครับเราก็ซื้อมาจนอายุ480เนาะจนกว่าเพิ่นสิถือก็ได้เอ้าบ่าวฟังโคงก็ยังมีหวังอยู่ซั่นน่ะแม่ใหญ่อายุ79ปีครับเพิ่นก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันย่านมีคนมาลักลอตเตอรี่เพราะว่าเราถูกรางวัลที่1เนาะเราก็เดินทางไปลงหลักฐานลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองพิจิตรแม่ใหญ่อุบลซื้อเล่าหะนะได้นำสลากกินแบ่งหรือว่าลอตเตอรี่นี่แหละจำนวน5ใบครับซึ่งรวมมูลค่าเงินรางวัลใน30ล้านบาทครับโอ้ยมือไม่สั้นครับย่างไปกระจนสิร้อยได้พุ่นล่ะสอบถามเบื้องต้นครับแม่ใหญ่อุบลเล่าให้ฟังบอกว่าเดินทางไปไหว้พระใหญ่ที่วัดผารังหมีอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกระทั่งผลการออกรางวัลครับกองสลากโจ๊กเอาหน่วยบ่อนมา6ลูกประกาศออกมานี่โอ้ยตรงกับอันลอตเตอรี่ของแม่ใหญ่อุบลนี่ล่ะ6ตัวตรงๆเล่าก็ดีอกดีใจเฮ็ดหยังบ่ถูกครับสุดท้ายก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจสภ.เมืองพิจิตรครับโอ้ยแม่ใหญ่อุบลเด้อันมีลูกมีหลานบ่เนาะอยากสิเอามาเลี้ยงเด้เนาะโอ้ยเราไปไหว้พระซื่อๆเพิ่นก็ถึกรางวัลที่1นําบ่าวฟังขวงนี่จนบวชมาแล้วเด้ก็ยังบ่ทันถึกอยู่จนไปบวชเองมาแล้วก็ยังไม่ถูกแต่แม่ใหญ่อุบลนี่เราไปไหว้พระซื่อๆเราก็ยังถึกเนาะบัตรเจ้าของบวชแล้วบวชอีกก็ยังบ่ถูกอยู่โอ้ยมันกระดวงไผดวงมันเนาะพี่น้องเนาะแข่งบุญแข่งวาสนาคือเพิ่นว่าหั่นละแข่งกันบ่ได้ครับเอาแสดงความดีใจนําเด้อแม่ใหญ่อุบลเด้ออยู่จังหวัดพิจิตรพุ่นล่ะเพิ่นนี่เป็นญาติห่างๆกับเบาฟังโขงได้เนี่ยเดี๋ยวสิไปเยี่ยมไปยามเด้อแม่ใหญ่เด้อจังใดก็ได้อ้าวอันนี้ก็เป็นรวมพลคนดวงเฮงเนาะยังมีถูกในแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยนะแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่ถูกทั้งหมดเนี่ยรางวัล186ล้านบาทมีถูก1ใบจำนวน19คนถูก2ใบจำนวน1คนถูก3ใบ2คนและก็ถูก4ใบอีก1คนครับรวมเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ย186ล้านบาทครับโอ้ยเงินสิบ่ทับข้อพุ่นติเนาะปานนั้นก็ได้อยากเห็นเด้เนาะเงินหลายๆปานเนี่ยมันสิเป็นจังได๋อ้าวก็แสดงความยินดีครับกับผู้ที่ถูกรางวัลครับผู้ที่ได้รับรางวัลกันทุกผู้ทุกคนแล้วก็แสดงความเสียใจติอันต่อผู้ที่ผิดหวังเนาะเอ้าเห็นอกเห็นใจครับหัวอกเดียวกันเอาไปพักฟังก่อนล่ำกันต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้าจังมาฟังข่าวกันใหม่ผู้ใดสิเพิ่มเติมก่อนล่ำเข้ามาเบอร์เก่าเด้อ0 6 7 0 8 7 1 7ครับ

10:00 น.ครับอีก46 นาทีครับพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะสำหรับกอลัมทีฝากฟังกันเข้ามาเด้ออ้างบอกว่าสิเป็นผู้บ่าวทั้งลักดานครับมื้อนี้หายหน้าหายตาไปโดนแล้วฝากเพลงให้ผู้สาวในบ่าวเอ้ยเพิ่นว่าเอ้าจัดไปครับตามคำขออ้ายจนทนได้บ่ว่าสั่นฝากพิเศษหาสาวคำล่าทางตาดกลอยนะส่งไปเป็นกำลังอกกำลังใจว่าสั่นจากผู้บ่าวทางหลักดานเด้อและก็คุณแม่ประนอมครับทางสแกงามบ่ท่านได้ถามข่าวซะแม่ประนอมมีโศกบ่เนาะสาวแหล่บ้านนาให้แม่ฟังจักก่อนเด้อเพิ่นว่าเอาได้ครับแม่เดี๋ยวเวลาเหลือก็สิจัดให้กันแล้วกันเนาะตามคิวตามลำดับเด้อแม่เด้อส่วนตาช่วยครับทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พุ่นลำมือนี้ก็อยู่กลางทุ่งนาอยู่ว่าสั้นเป็นเลาะอย่างเนาะตาช่วยก็ได้อยู่กลางทุ่งพอมือนี้อยากฟังแกงปลารสใส่บักขามปลอมเพิ่นว่าเอาได้ครับตาช่วยอยากฟังก็เดี๋ยวจะจัดให้กันแล้วกันนะฝากไปหาดีเจต้อยอยู่ว่าดีด้วยเด้อและก็ฝากไปหาดีเจเสียงจ่อยด้วยนะฝากคิดความคิดถึงไปหาดีเจนกกระตั้วด้วยว่าสัตว์อ้าวขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับคุณตาช่วยเนาะก่อนที่สิฟังล่ำกันต่อครับพี่น้องไปเบิ่งงานบุญซะก่อนเด้อผู้ใดอยากสิถือเลขครับให้เฝ้ามาเฮ็ดบุญ921เห็นเวลาเลขท้ายนะมันออก2112นะตรงกันเลยกับสถานีวิทยุ921นะบอกแล้วให้ภาคกันมาเฮ็ดบุญกระถิ่น921ซะก่อนอ้าวบุญใหญ่ประจำปี2569ครับกระถิ่นสามัคคีปีนี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับสินำไปทอดถวายที่วัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพื่อบูรณะองค์พระเจ้าตากแดดตอนนี้เพิ่นตากแดดอยู่เดี๋ยวไปบูรณะนี่เพิ่นก็สิอยู่ในห่มแล้วฉะนั้นพี่น้องก็มาร่วมกันเด้อเป็นเจ้าภาพครับสายบุญสายสร้างผู้ใดอยากสิสมทบทุนครับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับทาง921ก็ขอเรียนเชิญกันแล้วกันครับสามารถเดินทางมาร่วมสมทบทุนได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921ที่ตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าเพชรบูรณ์นี่ล่ะสำหรับกำหนดการงานกฐินมื้อวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนครับก็เป็นมื้อตั้งองค์กฐินและก็มีพิธีกวนเข้าทิพย์ส่วนวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนก็สิถวายผ้ากฐินสามัคคีครับฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องกันแล้วกันเนาะผู้ที่ใส่บุญใส่สร้างและผู้ที่มีจิตศรัทธามีใจกุศล อยากสิร่วมสมทบทุนครับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับทาง921ก็สามารถเดินทางมาเฮ็ดบุญได้หรือใครจะโอนผ่านบัญชีครับก็สามารถโอนได้คือกันแต่ส่วนหลายเพิ่นก็อยากมาเฮ็ดนำ921แล้วเนาะแต่ถ้าผู้ใดบ่สะดวกจริงๆบ่สามารถสิเดินทางมาได้ก็สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางครับหมายเลขบัญชี424-230-6985 424-230-6985ครับเป็นบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตินะเบิ่งซื้อก่อนเด้อก่อนที่สิโอนครับชื่อบัญชีก็คือพันเอกอติพรจันบางครับและก็สามารถโอนมาร่วมทำบุญได้ครับผู้ใดบ่สะดวกสิเดินทางมา921ก็ขออนุโมทนาบุญครับพี่น้องที่ร่วมบุญกันทุกผู้ทุกคนนะบอกว่าสิเป็นคุณทองพลทาครับทางหนองไข่เพิ่นก็ร่วมทำบุญครับจตุปัจจัยมาแล้ว500 บาทและก็มีผ้าสบงพร้อมกับหลอดไฟเอามาร่วมตั้งองค์กฐินพร้อมหรือว่าสิเป็นคุณเรวัตพรมบุญตาครับอยู่ที่ลมเก่านี่ละเพิ่นก็เฮ็ดบุญมานำ101สาธุครับอนุโมทนาบุญนับเนาะหรือว่าสิเป็นพ่อท้วมแสนพรมพร้อมครอบครัวอันนี้เพิ่นก็เฮ็ดบุญมาแล้ว300 บาทครับพ่อท้วมนี่อยู่สักหลงนี่ล่ะอยู่ใกล้ๆ921นี่ล่ะเอ้าอนุโมทนาบุญนำทุกผู้ทุกคนเด้อเฮ็ดน้อยก็ให้ได้กอบเนาะผู้ใดท่านเป็นกระสอบก็ให้ได้หอบได้หามครับพี่น้องสาธุนำทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันสำหรับพี่น้องสายบุญสายสร้างครับ
ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับทาง921ปีนี้เนาะอ้าวอย่าลืมกันแล้วกันปีนี้ไปทอดถวายที่วัดโคกเจริญครับพี่น้องบ้านโนนสาวเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจ้าตากแดดครับนะฉะนั้นจะฝากข่าวฝากข้าวไว้กันแล้วกันครับร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาครับพี่น้องอ้าวเป็นบุญใหญ่เนาะฝากไว้กันแล้วกันเด้อเหลียวเบิ่งเวลาครับ10โมงกับอีก51นาทีปิดท้ายไปรายการครับอีกจักสองสองสามกอลัมน์มวลๆนี่ล่ะเอามาฝากเอามาต้อนพี่น้องบอกว่าสิเป็นคืนมากะบ่เอาไอ้จนทนได้บ่ครับรอพี่ที่คำชะโนดครับ3กอลัมน์ถ้าเกิดว่ากอลัมน์ใดบ่ทันก็เอาไว้มื้ออื่นเนาะบ่าวฟังคงสิมาต่อให้กันแล้วกันสำหรับมื้อนี้กินข้าวแซ่บกินข้าวนัวอยู่ดีไม่แห้งกันทุกผู้ทุกคนพบพ่อกันใหม่มื้ออื่นเด้อเลิกงานยามเก่าครับ10โมงไปจนฮอด11โมงสำหรับมื้อนี้

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: วันสงกรานต
2: ์ชนแก้วกันหน่อย
1: วันลอยกระทง
2: ชนแก้วว
1: ันปีใหม
2: ่เฮ้ชนแก้ว
3: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได้
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจ้า
9: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
10: ตัวเองรอบซิ่งแล้วนะ
11: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะก็ความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
12: แน่รักอ่ะตัวเองวิวข้ามทางสวยจังเลยนะ
11: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
13: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
14: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
15: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
14: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเลนแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669
3: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
16: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
17: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
3: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
2: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่า นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮาพี่
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะวันนี้รายงานตัวช้านิดนึงนะคะ 11:00 น.กับอีก 28 นาทีค่ะวันนี้เราพบกันตรงกับวันพุธนะคะที่2กันยายน2569นะคะทักทายหลายผลงานเพลงทีเดียวหลายคนคงจะแบบว่าเอ้ย2เพลง3เพลงแล้วอยู่มั้ยอยู่มั้ยแต่ฟังเพลงแล้วทุกคนน่าจะเดาว่าเจ้าของรายการก็น่าจะยังอยู่น่าจะยังอยู่แถวๆนี้นะคะก็เป็นเพลงเก่าๆหน่อยเนาะของวงชาตรีนะคะอธิษฐานรักแล้วก็ด้วยแรงอธิษฐานเสียงร้องของคุณแหม่มพี่ต้อมเรนโบว์ค่ะตัดใจดาตื่นสักทีของคุณไก่พนิพาแล้วก็ล่าสุดที่จบลงไปเป็นเสียงร้องของคุณชมพูฟุตตี้นะคะชื่อว่าเพลงนิยายรักขาดตอนนั่นเองนะคะก็วันนี้ขอบคุณจากทางพี่สุรยานะคะวันนี้มีโทรเข้ามาหลายสายทีเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวมอบเพลงให้นะคะพี่สุรยาเดี๋ยวจะมอบเพลงเป็นเพลงของเอาเพลงนี้ดีกว่าชอบเพลงนี้เพลงของคุณวรุณีสุนทรีสวัสดิ์นะคะชื่อว่าเพลงกอดฉันเนาะฝากพิเศษไปทางพี่สุริยาคนสวยบอกว่าเนี่ยขอเพลงมอบให้กับทางตาข่ายนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็เริ่มแบบแจ่มใสทีเดียวตอนบ่ายฝนไม่น่าจะมีเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะช่วงเนี่ยเดี๋ยวสักตอนเที่ยงนี่แหละวันนี้จะมีไปหาพี่คนสวยที่อยู่ลมเก่าเขาอยู่ลมเก่าในซอยชัปเตอร์นะคะมีคุยกับเขาไว้แต่วันนั้นแล้วเสียงวิทยุมันมีเสียงดังฟัดแฟดฟัดแฟดอะไรเงี้ยเราก็ดูไม่เป็นเนาะเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยวิทยุเนี่ยจะต้องฟังตลอดเพราะอยู่คนเดียวเหงามีวิทยุหนึ่งเครื่องอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีอยู่ในบ้านนะคะเขาบอกเปิดตลอดเลยตัวก็บอกอ้าวแล้วทำไมหน้าบ้านมันเหมือนมีเสียงดังฟอดแฟดฟอดแฟดนะเราก็พยายามลองเอ๊ะหรือว่าคลื่นมันไม่ตรงไหมเราก็ลองบิดไปบิดมามันไม่ใช่เขาบอกว่าในบ้านไม่เป็นมันเป็นแต่เครื่องนอกบ้านเราก็บอกเอ้ยเดี๋ยววันหลังเราพาช่างไปดูได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าจะให้ช่างมาดูเครื่องใหญ่ได้ไหมคำว่าเครื่องใหญ่เราเอ๊ะเครื่องใหญ่ขนาดไหนเขาบอกเครื่องเก่าโบราณที่มีสายพานแล้วสายพานมันหลุดเขาว่างั้นแล้วก็ยังนึกครับใครครับค่ะมันน่าจะเป็นเหมือนทรงกล่องไหมกล่องแบนๆยาวๆเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากจะยกมาให้ดูแต่เครื่องมันใหญ่เราก็ก็ยังคิดอยู่เดี๋ยวต้องให้ช่างไปดูให้กันละกันอะไรเงี้ยเขาว่าไปซ่อมแล้วมันไม่ได้แล้วก็ยกไม่ไหวเขาว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ยังไงเดี๋ยวตัวไปถึงบ้านเลยเดี๋ยวจะพาช่างไปดูด้วยเนาะแล้วก็ติดต่อกับช่างไว้ละช่างเขาบอกจะไปเหรอบอกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดรายการเสร็จก่อนนะคะก็เลยบอกช่างว่าเดี๋ยวไปหาพี่คนสวยก่อนไปดูวิทยุให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปกินขนมจีนแล้วเดี๋ยวต่อด้วยกาแฟเขาเลยบอกไปนะคะแล้วก็แจ้งจากทางพี่คนสวยไปแล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะไปนะคะช่วงที่จัดรายการเสร็จนั่นเองค่ะ11นาฬิกากับอีก31นาทีหรือ31นาทีนะคะวันนี้แบบฟังแบบขออนุญาตฟังแบบยาวๆเลยเนาะแล้วก็ถามว่าเพราะไหมวันนี้เพลงเพราะแน่นอนตู้ลากมาเป็นเพลงที่แบบฟังแบบสบายๆในยุคเนี่ยประมาณนี้เลย40กว่าๆ50 60ได้หมดแล้วก็มั่นใจว่าเพราะแน่นอนค่ะ

โอ้ยขอบคุณนะคะหลายสายที่โทรเข้ามานะคะก็จากทางพี่คนสวยลมเก่าด้วยตู้บอกว่าเดี๋ยวรอตู้สักครู่นะเดี๋ยวตู้ไปแน่นอนนะคะ ยังแซวอยู่อ้าวเราจะไปหาพี่สาวตันเดี่ยวหรือไปอยู่พี่สาวตันเดี่ยวแจ้งมาอยู่ว่าเอ้ยมีวิทยุเสียเครื่องนึงตู้บอกอ่ะเดี๋ยวนะคะสักครู่เดี๋ยวยังไงไปหาทางพี่คนสวยหล่มเก่าก่อนละกันนะคะจากพี่สาวตันเดียวก็มีโทรมาพี่สาวตันเดียวก็แซวอยู่แหมชมเจ้าของก็ได้นะชมนะคะวันนี้มีแต่เพลงเพราะจริงๆจริงๆก็ลากมาต้องมั่นใจเลยว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันเพราะแน่นอนล่ะมั่นใจจริงๆเพราะแบบเลือกมาเลยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะตอนนี้พี่ละม่อมยังไม่ได้โทรมาเนาะพี่ละม่อมน่าจะมีอยู่แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ฟังจากทางหมักแข้งนะคะมีโทรมาถามตัวว่าแหมวันนี้เปิดเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยเนาะเพราะลากมาเนี่ยลากไปอีกเป็น10กว่าเพลงมองดูเวลาไม่รู้จะนั่นหรือเปล่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอย่าพึ่งก็ทางหมากแข้งตัวก็เลยถามว่าเอาเราจะฟังเพลงอะไรมั้ยเค้านึกน่าจะนึกชื่อนักร้องไม่ออกเนาะแต่เค้าบอกว่าเพลงที่เปิดมาเนี่ยมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะเค้าว่างั้นอันนี้เราไม่ได้โม้เราไม่ได้คุยนะวันนี้ตัวอยากจะบอกว่าวันนี้ตู้เปิดแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นแหละค่ะอ่ะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้นะคะไปฟังเพลงมอบให้กับทางพี่สุริยาคนสวยนะพี่สุริยาตู้ว่าตู้พี่ต้องชอบเพลงนี้แหละอรุณีกอดฉันนะคะแล้วก็เพลงเจ็บนิดเดียวของคุณนิตยาบุญสูงเนินนะคะออสคิริบูลปลูกรักเนี่ยเห็นไหมมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยอ่ะเราไม่ได้โม้เราไม่ได้คุยเพลงเราเพราะจริงๆอ่ะฟังก่อนจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีโนมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมาน NDI จากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
3: เงื่อนสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออก ลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
4: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย์
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ใน 11 เดือนเบิกจ่ายมากกว่า 189 กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมาย 93%
6: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช 2,569 ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 196.41 และรายจ่ายลงทุน 164.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2568 อยู่ที่ 180.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
8: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธนบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงศ์เสรานนท์และนายณัฐธรพรสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรยพงศ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 ศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองรามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
10: จริงๆโควิด -19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย
9: ์โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ TMSคือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 20:00 นความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอวานใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
11: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
12: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรอมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณเมมโมรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
13: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
12: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving forward together
14: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving forward together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาข้อจากแซนด์บ็อกซ์ สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AI ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้ระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
15: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีกิสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
1: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47 ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30 ล้านยูโรต่อปี
15: นางเคิร์สตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50 ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโก ซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภณิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 และ21-15ขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับหมูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยโรงเรียนเทพศิรินทร์เฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5-0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไสยถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอฟเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิไคลโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราวิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิไคลโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอลเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 นพบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจับผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอทิพย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท iMax Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี iMax ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
17: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
16: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริภัทรสอนการรายงาน
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรและเวลา 20:28 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36 เซนติเมตรและเวลา 15:19 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนัง เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอ

0: Google Pay ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัตน์มีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกรัมอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรชบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีขวัญข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
4: ้อวันสงกรานต
5: ์ชนแก้วกันหน่อย
4: วันลอยกระทง
5: ชนแก้วว
4: ันปีใหม
5: ่เฮ้ชนแก้ว
6: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได้
7: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
8: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
11: แม่ชอบจ้าขับรถ
12: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
1: ขณะนี้ต้องรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM สเตอริโอพลิเพล็กซ์99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์การ์เดนเรดิโอจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
13: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสายลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการ ชมรมลูกทุ่ง
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมลูกทุ่งครับออกอากาศทั้ง AM 972 kHz ครับ FM Stereo Multiplex 99 MHz วิทยุออนไลน์ Garden Radio ครับแต่ต้องขออภัยสำหรับท่านที่รอชมทางเพจ Facebook Live เนื่องจากว่าไม่สามารถจะไลฟ์สดได้นะครับผมหนุ่มเมืองนารายครับตัวจริงเสียงจริงรายงานตัวในบ่ายของวันนี้2กันยายน2569ครับแนะนำถามงานเพลงกันเข้ามาได้ครับทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ0567087717ครับท่านก่อนที่จะไปฟังงานเพลงครับมาดูสภาพอากาศล่าสุดกันก่อนครับ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ครับเนื่องจากมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงครับขอให้ประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านครับรวมทั้งพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำครับพายุโซนร้อนโซเดลครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง5กันยายนนี้มีแนวโน้มมีกำลังอ่อนลงครับขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ภาคเหนือบ้านเราฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักแถวเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 สูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคอีสานครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีต่ำสุดอุณหภูมิ 23-25 สูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 สูงสุดครับ 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักแถวนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดครับ 24-26 สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับขออภัยด้วยครับตอนนี้ยังรับสายไม่ได้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังอุณหภูมิต่ำสุดครับ 23-25 สูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสครับขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเข้าสู่บรรยากาศของงานเพลงในแนวลูกทุ่งกันก่อนครับกับงานเพลงของสิทธิพรสุนทรพจน์คอยน้องที่ขอนแก่นมอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับน้องเนยที่อยู่ขอนแก่นครับ

เมื่อสักครู่ครับก่อนที่จะเข้ามาดำเนินรายการครับก็ไปหาพี่สาวลมเก่ามาครับไปกับดีเจสาวสวยครับดีเจตัวชิชยาแล้วก็ผู้พันสถิตกองพลนะครับพี่สาวลมเก่าบอกว่าเสียงไม่เหมือนกับที่เห็นตัวจริงเลย ตกใจไหมครับพี่ตกใจไหม

ียงของคุณสิริพรอภัยพงศ์ครับปริญญาลูกแม่ค้าเรื่องราวของพ่อแม่ผู้ปกครองครับที่ยินดีจะเหนื่อยยินดีจะลำบากเพื่อที่จะให้ลูกๆทั้งหลายครับได้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้และก็ได้ประกอบสัมมาอาชีพในส่วนของคุณลูกๆครับที่เป็นลูกดีขยันหมั่นเพียรเมื่อประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็กลับไปดูคุณพ่อคุณแม่นะครับและก็ไม่อยากให้พ่อแม่เหนื่อยครับ

ยามท้อขอโทรหาครับอีกหนึ่งงานเพลงนะครับที่ได้รับการให้เกียรติแนะนำเข้าสู่รายการจากพี่สาวตาลเดี่ยวครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่กำลังติดตามรับฟังคลื่น AM 972 kHz FM 99 MHz และก็ทางวิทยุออนไลน์ Garden Radio ด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับจากชนแดนอยากฟังกินยาผิดซองนะครับจากคุณสรยาบ้านหนองสว่างดอกหญ้าในป่าปูนยามท้อขอโทรหาสาวตันเดียวเปิดไปแล้วนะครับขอบคุณกำลังใจจากสาวลมเก่าครับเหมาทุกเพลงนะครับแล้วก็จากตลาดผักเสียงอดิศรอยากฟังโหลดใจไว้หน้าจองานเพลงของนักร้องเลือดเนื้อจะขายชาวเพชรบูรณ์ศรีไพรสารีวงศ์นะครับเดี๋ยวอีกครู่ถ้าค้นหาเพลงเจอแล้วจะเปิดแน่นอนนะครับล่าสุดครับกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบประมาณปี2569 11เดือนทะลุร้อยละ89หรือว่า 89% กำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมายร้อยละ93หรือว่า 93% พร้อมแนะเตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าครับคุณแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับได้เปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569ล่าสุด31สิงหาคม2569มียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3.38 ล้านล้านบาทคิดเป็น 89.64% ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งรายจ่ายประจำ 96.41% ครับรายจ่ายลงทุน 64.52% และก็เบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีจากงบประมาณพ.ศ. 2568อยู่ที่ 80.61% ครับทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาการดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569โดยรวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นครับเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายนะครับครบภาพรวม 93% ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้ครับเพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางก็ได้แนะให้หน่วยงานของรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณขอบคุณข้อมูลข่าวนะครับจากทาง NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับ

ุณสุริยาบอกว่างานเพลงนี้ครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับป้าไข่แล้วก็ย่าสุพรรณหรือเปล่านะครับ

โหลดใจไว้หน้าจอครับหนึ่งในหลากหลายงานเพลงที่ขอมานะครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับหนึ่งกำลังใจล่าสุดนะครับจากเซยามเย็นอยากฟังงานเพลงไม่อยากไกลน้องนะครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับแฟนรายการที่อยู่ทางตลาดผักเสียงอดิศรครับล่าสุดครับมีประกาศมานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570อัตจำนวน300อัตราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาครับคุณสมบัตินะครับรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีคือผู้ที่เกิดพ.ศ. 2550ถึง2552ที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการและอายุ22ถึง26ปีเกิดพ.ศ. 2544ถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้าประจำการครับรับสมัครจากทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังพ.ศ. 2544ที่มาจากทหารกองประจำการนะครับที่สมัครรับราชการต่อและผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการเพื่อบรรจุในหน่วยทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยครับเปิดรับสมัครระหว่างวันที่10กันยายนนี้ครับจนถึง24มกราคม2570นะครับสามารถเข้าไปดูศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์ rtarf.mi.ts ครับนี่คือรายงานข่าวล่าสุดนะครับท่านใดที่อยากจะเป็นทหารนะครับก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดดังกล่าวได้ครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางท่านพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับโดยมีท่านพลตรีณัฐพงษ์พรหมสอนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกำลังพลของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับโดยรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมให้โอวาทและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับกำลังพลพบปะพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปณกองบังคับการสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลภูหลวงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนสำนักงานพัฒนาภาค5ที่ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์มายังรายการครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: ขอเชิญร่วมบุญร่วมกุศลครับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับปีนี้ทอดที่วัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอครับ14พฤศจิกายนทำการฉลองนะครับ15พฤศจิกายนทำการทอดถวายครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนครับขออนุโมทนาบุญกับคุณทองพลทาครับบ้านหนองไข่ร่วมทำบุญปัจจัยเป็นจำนวนเงิน500บาทนะครับผ้าสบงหลอดไฟฟ้าในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ 1,000 บาทเงินอยู่กับพี่จ่อยครับอนุโมทนาบุญกับคุณเรวัตพรหมบุญตาครับ384หมู่5ตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมทำบุญ100บาทครับอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อท้วมแสนพรหมพร้อมครอบครัวครับ50หมู่1ตำบลสักหลวงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน300บาทครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับทุกท่านทุกคนครับ

นบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเสียชีวิตเมื่อ26มิถุนายน2528ด้วยอายุ36ปีครับช่วงปีที่ทำการแสดงคือปี2511จนถึง2528นะครับขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีครับชื่อเพลงว่าไกลน้องส่งกำลังใจถามงานเพลงนี้จากผู้นำผู้ใช้นามว่าเซยามเย็นครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับแฟนรายการที่อยู่ทางตลาดผักสดนะครับที่อยู่ทางเสียงอดิสรด้วยนะครับต่อกับงานเพลงของคุณสุนารีราชสีมาครับซึ่งถ้าออน Facebook ไลฟ์ติดลิขสิทธิ์แน่นอนแต่วันนี้เราไม่ได้ออนเฟซเปิดให้ฟังได้ครับมอบไปกับแฟนรายการที่อยู่ทางหนองบัวแก้วด้วยนะครับ

0: คนเดียว
1: งานเพลงจากคุณสุนารีราชสีมาครับชายในอุดมคติขอบคุณสายล่าสุดนะครับจากคุณสุรยามอบให้จับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับแม่ประธานที่อยู่ทางบ้านตะเบาะครับลากันด้วยเพลงสุดท้ายปลายรายการครับกินยาผิดซองนะครับเสียงจากคุณยิ่งยงยอดบัวงามขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจโชคดีและมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรชบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
5: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
4: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเลนแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทร

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้การอธิษฐานในความเข้าใจของคุณ
1: ขอให้ได้โบนัสได้เลื่อนขั้นด้วยเถิด
2: เจ้าบุคคลงวดนี้ขอ3ตัวทีเถิด
0: การอธิษฐานในความหมายที่ถูกต้อง
3: ผมจะใจเย็นลงฟังเมียกับลูกให้มากขึ้น
4: จะเลิกนินทาเลิกอารมณ์เสียใส่คนอื่น
0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
5: ้มาทำการบ้านได้แล้วลูกเร็ว
6: เดี๋ยวแม่ให้จบเกมก่อน
5: ไปหยิบโน้ตบุ๊กในห้องทำงานให้แม่หน่อยสิจ้ะลูก
6: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปแม่ไม่เป็นไรตื่นสิแม่เดี๋ยวผมจะไม่ดื้อหรอกครับ
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวอย่ารีรอทำดีกับคนที่คุณรักร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานหนึ่งคนหนึ่งสัจจะปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
7: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
8: หรือเป็น
9: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
10: เด็กๆเด็กๆนะผมขอ
11: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
12: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
11: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
13: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
14: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 นถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถิ่นและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

าสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเว้าหนัวหัวมวนครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เอาไป2ฮอตไป3ครับทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมนุ่มตอนผู้ดำเนินรายการครับและการผู้ใดครับสิฟากทางผลงานเพลงมนต์หวานครับเอาตามใจผู้ฟังกันแล้วกันครับ0567087717ครับโทรเข้ามาฟากขึ้นเข้ามาไปซอกไปหาให้กันแล้วกันครับมื้อนี้ครับขึ้นต้นรายการมาฝนฟ้าอากาศกันคือเก่าคือเดิมเริ่มเห็นแดดกันแล้วว่าสั้นครับตั้งแต่มื้อวานนี้แล้วเนาะแต่ก็ยังคงมีอยู่ได้ทั้งฝนทั้งฟ้าก็ได้มื้อนี้ครับวันที่2กันยายน2569แรม5ค่ำเดือน9กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกันครับมื้อนี้เพิ่นว่าทางประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและก็อาจสิมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับเดือนขึ้นไปพัดผ่านทางภาคเหนือตอนบนและก็ทางประเทศลาวตอนบนครับเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนั่นแหละบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยอ่าวไทยจังแต่การฟากทางพี่ทางน้องครับเบื้องแยงสุขภาพเจ้าของและก็อันตรายเกี่ยวกับทางฝนทางฟ้าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากว่ากันไปและก็หนึ่งพายุโซนร้อนครับโซเดลครับบริเวณทะเลใต้ตอนบนครับคาดว่าที่เคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในวันที่5 6 7นี่แหละ5 6 7กันยายน2569นี่แหละและก็ที่มีแนวโน้มกำลังอ่อนลงขอให้ผู้ที่ที่เดินทางเบิ่งแยงกันแล้วกันครับเส้นทางเดินทางและก็สภาพอากาศด้วยนะเหลียวเบิ่งทางภาคเหนือกันครับมื้อนี้ฝนฟ้า 70% ของพื้นที่ยังหลงยังเหลืออยู่ทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรชบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% ครับฝนฟ้านี่แหละอยู่ทางบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนทางภาคกลางมื้อนี้ 60% ครับทางฝนทางฟ้าบ่สิเป็นทางนครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีพุ่นล่ะและก็ทางภาคตะวันออกแดครับมื้อนี้ 60% อยู่ทางพูนครับนครนายกและก็ทางพูนครับจังหวัดตราดส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกอ่าวไทยมื้อนี้ 40% อยู่ทางชุมพรเดชสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก 60% อยู่ทางระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังส่วนทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับมื้อนี้เหลือเบิ่งยังคงมีฝนยังคงมีฟ้ายังคงตกกันอยู่ครับ 60% ของพื้นที่อันนี้ก็เรื่องทางฝนทางฟ้ารายงานทางสภาพอากาศกันครับหากินทางง่ายจังได้แก่ฝากเบิ่งยังสุขภาพทุกท่านทุกคนด้วยก็แล้วกันเนาะครับเนาะยันเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอกันนี่ล่ะเป็นแล้วมันหายยากว่าสั้นครับเป็นแล้วมันติดมันต่อไปผู้อื่นกันง่ายคือกันทีเนาะฝากเบิ่งยังทุกท่านทุกคนก็แล้วกันครับเอาหันมาใส่ทางกรลำทางผลงานเพลงขับจวดขึ้นต้นรายการให้ทางพี่สาวลมเก่าฝากกันไว้ครับมอยมักมอยคือตอนนี่แหละแอบรักแอบคิดถึงครับทางใต้อรทัยครับฝากให้ฝากหาทางพี่ทางน้องเอาทางแฟนรายการให้พี่สาวลมเก่าทุกท่านทุกคนกันแล้วกันส่วนทางผู้ค้างผู้ขากันเนี่ยฝากกันไว้แต่ละมือแต่โดนแล้วล่ะไอเซมายำแหลงนี่แหละได้ข่าวได้ข่าวว่าช่วงนี้เข้าพรรษาที่วัดสันเนาะครับเนาะเข้าพรรษาครับงดเนี่ยงวด3เดือนงวด3เดือนก็อีก19เดือนนี้ค่อยว่ากันเพราะซั่นเนาะช่วงนี้ก็ได้เอาสร้างฝันด้วยกันบอกว่าซั่นครับไอ้เสมาจำแรงฟากหาทางพี่สาวทางตลาดผักให้กันแล้วกันเนาะเอาทางป้าแหวนแสนสวยกกไปนวลสาวห้วยน้ำเราทุนหนองรักคำติดน้ำตาคลอที่หอวดหอวดกับทาง101พลเมือง100เกินเพราะซั่นเนาะอยู่ทางบึงพรัญชัยฝากให้ฝากหาขาประจำให้ทางคุณป้าแวนเซนสวยกุ๊กกล้วยนวลก่อนก็แล้วกันครับฝากขาไปทางคุณแม่ยายกีครับป้าอ้อยป้าหยันตาปียายพียายบาตาอาดยายน้องปุ๋ยครับป้าตาน้องแปงท่าหมักมวนแม่ยายกิ่งกล้วยแม่ยายปุ๊กกล้วยทางคุณแม่น้องแฟมป้าสะแขกพุ่นแด่และก็ทางบ้านสมโพธหินโง่นครับทายาทสุน้อยคนขี้ไร้คนขี้เลนุ่มสัญญ์อย่างเลยวังไซแม่อ้อยพี่สาวลำนารวยวิเชียรบุรีน้องเนยเจเนียพี่นงเผาเป้าวิไลเขาคอและก็ทางสาวตะเบาะครับป้าตาน้องป๊อปน้อยตาน้ำห้วยปากกุดหลังผู้เพียงคาดบริเวณลุงสาวป้าสมบูรณ์ปงว่าจากทางป้าแหวนแสนสวยกกกล้วยนวลฝากกันไว้น้ำตาคลอที่หอโวดส่วนทางพี่สาวทางตะเบาะครับพี่สาวทางตะเบาะคนโซดโมดหน้าหักวาสันครับโมดกับโวดอยู่ไกลๆกันนี่แล้ววาสันเนาะครับเนาะทางพี่สาวตะเบาะฝากกันไว้ครับคนโซดโมดตาหักทางอาไอสุกนาพรนี่แหละฝากให้ฝากหาขาประจำม่องเก่าม่องเดิมให้ก่อนกันแล้วกันครับฝากไปหาทางนุ่มผักบุ้ง
และก็ทางปอนแหลงผู้ช่วยปิยะพงทางห้วยอีจีนครับทางคุณยายกวยปิงป้าแหวนป้าอ้อยสาวเสดียงป้าแลมโบ166กลางห้วยระหงอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันจากทางพี่สาวตะเบาะฝากกันนะครับ3ท่าน3ผลงานเพลงบอลสาครับจดกันรถได้มวลกันรถครับ

เอาเรียบร้อยไปครับ3ผลงานเพลงที่แนะนำกันไว้ที่แนะนำกันเข้ามาครับคนโสดหมดตะหักว่าสันครับพี่สาวตะเบาะพุ่นแล้วครับนำตาคลอที่หอโหวตเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเกินครับบึงพลันชัยกระถางป้าแหวนดอกฝากกันไว้และกระถางไอเสมาหยำแรงครับสร้างฝันด้วยการบอกว่าสันครับคันที่สร้างฝันให้สาวเสียสักคนเนาะเอ๊ะสามเดือนนี่คือสีสร้างได้อยู่ดอกไอเสก็ได้แล้วสาวเสียอยู่ดอกว่าสันครับสามเดือนนี้ก็ได้เนาะเอาติดตามข่าวสารสถานการณ์โควิดกันต่อกันแล้วกันครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวานนี้ทางข่าวทางข่าวข่าวแท้ได้ข่าวปลอมข่าวตัวได้ว่าสันครับอันนี้ก็จากทางกรมควบคุมโรคเพิ่นก็ได้จัดแถลงข่าวชี้แจงครับข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19เนี่ยโอไมครอนโอมีครอนอย่างก็ว่ากันไปหลังการพบแพร่ข้อมูลครับข้อมูลเท็จเฟกนิวนั่นแหละเอาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดและก็ความรุนแรงของโรคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับจนสร้างความกังวลให้พี่น้องประชาชนโดยมีทางแพทย์หญิงครับจุไรวงสวัสดิ์และก็นายแพทย์วีรวัฒน์ครับและก็ทางนายแพทย์ทรงคุณวุฒิอันนี้ก็โฆษกกรมควบคุมโรคครับได้ร่วมให้ข้อมูลจากทางแพทย์หญิงจุไรครับกล่าวว่าสถานการณ์ของโควิดในไทยครับในช่วงนี้ขณะนี้ครับจำนวนเคสของผู้ป่วยโควิดกำลังเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่จำนวนเคสที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่าเมื่อ3ปีก่อนที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 99,691 รายครับอัตราป่วย151%ต่อประชากรแสนคนครับมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว15รายครับอัตราป่วยตายอยู่ที่ 0.02% เท่านั้นแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วยังหลายกว่านี้เพิ่นว่าเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้ครับจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่บ่ได้หลายกว่าก่อนหน้านี้ดอกเพิ่นว่าและก็ความรุนแรงอาจสิลดลงแน่ซึ่งเราก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปอันนี้จากทางแพทย์หญิงจุไรเพื่อนได้กล่าวไว้และก็สำหรับทางข้อมูล10จังหวัดกันได้ครับมาเบิ่ง10จังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุดครับคำนวณต่อประชากรประชากรแสนคนมีดังนี้ครับเอา10จังหวัดก่อนกันแล้วกันเนาะครับเนาะติดท็อปก็คืออันดับ1ก็กรุงเทพมหานครอันดับ2ชลบุรีครับอันดับ3ภูเก็ตอันดับ4ลำพูนอันดับ5นนทบุรีครับ6นครปฐม7ระยอง8สระบุรี9เชียงใหม่10อ่างทองครับอันนี้ก็10อันดับครับที่ผู้ป่วยโควิดหลายที่สุดประสันเนาะและก็จากที่นายแพทย์วีรวัฒน์อีเดกาไว้ว่าในแง่ของทางสายพันธุ์ได้มีการติดตามอยู่ว่าสันครับเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิดพบว่าร้อยละ50สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเป็นสายพันธุ์ NB1.8.1 นั่นแหละยังเว้าอยู่เมื่อวานนี้แล้วเนาะเริ่มมีการระบาดตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วพุ่นแล้วล่ะแล้วเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่มันหลายขึ้นเรื่อยๆส่วนที่เหลือจะเป็นสายพันธุ์ JN1 BA.3.2 ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมที่เคยมีการระบาดเกิดขึ้นแล้วนั้นสายพันธุ์ NB ครับ1.8.1 ครับอันนี้เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานของสายพันธุ์โอไมครอนเพียงแต่ว่าตำแหน่งของการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์นี้ครับสามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วมันเก่งขึ้นว่าซั่นครับมันเก่งกว่าพ่อกว่าแม่มันเนี่ยสายพันธุ์นี้ก็ได้และก็ติดง่ายขึ้นว่าซั่นครับแต่ความรุนแรงบ่ได้เพิ่มขึ้นจากตัวเลขของอัตราการเสียชีวิตพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 0.02 ในช่วงปัจจุบันนี้และก็ส่วนอาการยังคงคล้ายคลึงกับโควิด19สายพันธุ์อื่นๆเพียงแต่ว่าอาจสิบ่พบอาการของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นบ่ได้ลดอาจสิเป็นแต่ยังคงได้ลดอยู่คือเก่าอาการนี้จะลดน้อยลงครับแต่ก็ยังคงมีอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบนคือมีอาการไอสังหรณ์ใจไว้ก่อนแล้วก็เจ็บคอมีน้ำมูกบางท่านอาจสิมีไข้ต่ำๆซึ่งเป็นอาการเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปหรือว่าคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาการในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสุขภาพและกับบุคคลนั้นๆอันนี้ก็เกี่ยวกับทางโควิดเบิ่งไปเบิ่งมามันอาจสิลดน้อยลงได้นะครับเนาะทางอาการก็ได้เบิ่งคือทางไข้หวัดใหญ่กับ RSV นี่ก็คือสิรุนแรงกว่าเด้รุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่นี่ก็หลายสายพันธุ์อยู่คือกันหลายสายพันธุ์อยู่จังได๋ก็เบิ่งแยงทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับจะสู่ให้เป็นโรคเป็นภัยนั่นแหละดีที่สุดว่าซั่นครับเนาะฝากเบิ่งแยงสุภาพเจ้าของทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับเอาเรียบเบิ่งเวลาครับ 14:41 นาทีหันมาใส่ทางพี่ครับผลงานเพลงผู้ค้างผู้ขานี่แหละแนวม้วนแนวงานกันจากทางพี่สาวทางตลาดผักแย่อย่าลืมคนคอยว่าซั่นเนาะทางดารา
นักร้องกับทางดารานามสกุลอย่างน้อยเฮ้อธัญพรเนาะเปิดหาอยู่ดาราธัญพรครับฝากคืนไปให้ฝากไปหาทางไอเซมายามแรงพุ่นละพุ่นว่าช่วงนี้เข้าพรรษาคือสิบ่ค่อยได้เสียเธอดอกเนาะและกระทางพุ่นครับป้าสมหวังคุ้มดารากำไฟจมเหนือปล่อยมือไอสาขบุญเพ่งลูกเมืองเสกครับฟังซ้ายฟังหลาวครับฟังให้ฟังหาครับประจําคือ9โมงเดิมมองเก่าโมงเดิมให้ป้าสมหวังก่อนกันแล้วกันเนาะครับเนาะฝากคักๆไปทางปูนครับบ่สิเป็นทางคุณย่าน้องอายและก็ทางคุณยายน้องดีมครับยายน้องแบงค์ยายน้องแบมครับยายเนียบยายเสถียรยายน้องตูนแม่น้องเดียแม่น้องเค้กลูกลิบาชันพี่น้องแตงไทยแม่น้องกระตังแม่ยายกึมพ่อยายกึมยายสายคนยายบางยายน้อยยายหนักครับแม่สมานแม่สาวลายต่างหงมันเหนือลุงรีบมันเพล้าสาวเมืองสิงตานูสามล้อยายปุยายสุพีน้องแฟมสาวหนุ่ยบ้านทุ่งยายก้อยปิ้งคาดบ่ได้ชมรมผู้สูงอายุบ้านเหนือทุกท่านทุกคนครับจากทางคุณป้าสมบังเอาคุ้มดารากำไฟโจโบเหนือฝากกันไว้ครับและก็จากทางคุณแม่ประธานชมรมแม่ไม้ตะบอกครับสิปะหาผัวให้ก่อนวัดสันเนาะหามาเลี้ยงไปรถวัดสีเลือกเองดอกวัดสันเนาะครับเนาะเฮ้ยเขาทายอยู่ได้เนาะเลี้ยงเองก็แล้วกันเฮาโอ้ส่งประวัติมาเบิ่งก่อนแต่ละคนที่เป็นจังได๋ว่าซั่นครับเบิ่งประวัติก่อนหน้าตาค่อยว่ากันว่าซั่นทางคุณแม่ประธานครับสิปะหาผัวให้ก่อนครับอินแตงแก้วอินแตงแก้วบัวลาทางฝั่งซ้ายฝั่งลาวพุ่นล่ะอันนี้ก็ยังคงแต่เสียงครับโตเพิ่นก็บ่อยู่แล้วล่ะเนาะเอาฝากให้ฝากหาครับประจําให้ก่อนก็แล้วกันครับทางแม่ประธานฝากคักๆไปทางผู้ช่วยปิยพงษ์ทางห้วยจีนครับพ่อไม้3ใบเถาพ่อไม้บ้านกลางผาแลมโบนุ่มและน้อยปักดุกเท่าคิดดื้อป้าแหวนป้าอ้อยครับทางคุณยายน้องส้มโอโป่งสามขาไอ้นุ่มรถปูนครับชมรมตระกูลกล้วยครับนุ่มและน้อยลงน้ำแข็งท่าขาวครับทางอีพอข้าวโพดฝักใหญ่บรูฝักซ้ำแขนซ้ำขาแล้วเนาะฝักฝักใหญ่ว่าท่านเพิ่นมาแล้วก็ทางไอ้เสมายามแรงให้ได้เด้อว่าสันครับจากทางคุณแม่ประธานชมรมแม่ไม้ตะบอสิปะหาผัวให้กวนว่าสันครับสามท่านสามผลงานเพลงครับจดกันรถม้วนกันรถครับ

เอา14:56 ครับเตรียมร้อยกันไปอีก3ผลงานเพลงมวนหวานครับเหลือเบิ่งไว้ล้ำเวลา4นาทีสุดท้ายทางป้าติ๋วห้วยพงน้ำฝากกันไว้บุญพี่ที่น้องรักครับเพลินพรมแดนฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันครับจากทางป้าติ๋วเอาฝากให้ฝากหาครับประจำให้ทางป้าติ๋วห้วยพงน้ำก่อนก็แล้วกันครับฝากกระคักไปทางพูนครับฝากไปให้ฝากไปหาบ่สิเป็นทางคุณยายตื่นสวยเอาทางคุณยายอ้วนครับยายเลี้ยงแม่ตุวิทย์ไอ้หนองไอ้นนท์ครับพ่อน้องปอครับก็ได้ทางดีเจใหญ่ไอ้เสียงจอยพูนแล้วสั้นครับเนาะจากทางป้าติ๋วห้วยพงน้ำปูนพี่ที่น้องรักครับเพิ่นผมแดนฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันมื้อนี้เอาสุดท้ายนี้ก่อนนี้แจ้งกันในเรื่องของพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห้งเอาสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
3: ตำรวจก่อสร้างมีนอกมีใน
2: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยหนึ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตความชั่วปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
4: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้ม

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์081-887-7708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: การอธิษฐานในความเข้าใจของคุณ
2: ขอให้ได้โบนัสได้เลื่อนขั้นด้วยเถิด
3: เจ้าบุคุณงวดนี้ขอ3ตัวทีเถิด
0: การอธิษฐานในความหมายที่ถูกต้อง
4: ผมจะใจเย็นลงฟังเมียกับลูกให้มากขึ้น
5: จะเลิกนินทาเลิกอารมณ์เสียใส่คนอื่น
0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
6: ้มาทำการบ้านได้แล้วลูกเร็ว
7: เดี๋ยวแม่ให้จบเกมก่อน
6: ไปหยิบโน้ตบุ๊กในห้องทำงานให้แม่หน่อยสิจ้ะลูก
7: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปแม่ไม่เป็นไรตื่นสิแม่เดี๋ยวผมจะไม่ดื้อหรอกครับ
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวอย่ารีรอทำดีกับคนที่คุณรักร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานหนึ่งคนหนึ่งสัจจะปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
8: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158 มีกฐินเฮา
9: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
10: วันสงกรานต์
11: ชนแก้วกันหน่อย
10: วันลอยกระทง
11: ชนแก้วว
10: ันปีใหม
11: ่เฮ้ชนแก้ว
9: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได
1: ้บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5
12: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะก็ความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
6: แม่รักค่ะตัวเองวิวข้ามทางสวยจังเลยนะ
3: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
7: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
8: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่วิชาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตวิชาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนวิชาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนวิชาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
9: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
10: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
11: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
10: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเลนแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทร

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ายพ่วงมาละมาพริกมาเขือไปไปบอกเพื่อนกำนัน
1: เอ้ยเป็นเพื่อนกำนันคนมันอายใช่เนาะบัดนี้ข่อยบ่ไปดอกเที่ยวหยังข่อยก็ยอมเพิ่นก็น่าน้ำข่อยฟ้าให้มันแล้วกัน
0: เออขึ้นไปขึ้นมาก็ดีคือกันให้มันแล้วกันกับนี่ถ้าเรื่องมันจะบ่ได้ยืดเยื้อตกลงแล้วตัว
1: ตกลงแล้ว

倒霉了了，那个我眼熟叫过来了，走走，我熬着给了眼角给破落着，喂，慢如何着喂。

0: จ้าพวกไม่ถอนอย่าว่าทำมาสี่เด้อเดี๋ยวนี้ใจข่อยอยู่น้ำหนักสาวผมบอกอีน่างนั่นไหนเนี่ยนะอย่าพวกมึงจะเสือ
1: นี่เอาจังสันบ
0: ่เออ
1: โอ้ยเอาจังสันกับบ่อยากแต่ว่าเจ้าต้องขันมากับข่อยซะก่อน
0: ได้ได้มามา
1: เออสัญญากับข่อยหนึ่งบ่หายใบนุ่มสองบ่หายหอมแก้มสัญญาได้บ่
0: เฮ้ยสบายมากโอเค
1: เออถ้าจังสันบ่ยากบ่ยาก

0: น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจาย

0: เสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่นึงก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: แต่ละบ้านก็อาจจะมีอย่างนี้ครับมีปัญหาเรื่องวิธีการชมคือบางคนน่ะชมไม่เป็น
2: ใช่
1: ยิ่งกรณีแบบนี้ด้วยนะครับคืออยู่บ้านเดียวกันอยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยคนอะไรที่มันอยู่ใกล้กันมันก็จะกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดาจนบางทีไอ้ความขัดแย้งกระทบกระทั่งกันรายวันตั้งแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยไปจนถึงเรื่องใหญ่บางทีมันทำให้มันลืมการชมกัน
2: จริงครับ
1: บินมีคำแนะนำยังไงบางทีผู้ใหญ่นี่ชมไม่เป็นนะ
2: ใช่ครับผมคิดว่ามันคือการสื่อสารเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยที่วันนี้เราต้องพูดคุยกันเพราะว่าถ้าเราไม่สื่อสารกันเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเขารักเราไหมเขาชมเราหรือเปล่าหรือเขาพอใจดีใจไหมซึ่งพอคนผู้สูงอายุที่อายุเยอะขึ้นไปเนี่ยบางทีเขาไม่เคยแสดงออกหรือเขาพอใจไม่พอใจเขาไม่บอกแต่อยากให้เรารู้เองเพราะการที่เรารู้ได้เนี่ยมันเหมือนเอ้ยเขารู้ใจฉันเขาทำแล้วถูกใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะทำให้เขาพูดน้อยหรือไม่ค่อยแสดงออกแล้วคนอื่นจะรู้ได้ยังไงว่าเขาชอบไม่ชอบหรือต้องการอะไรสเต็ปแรกคืออาจจะต้องเริ่มพูดออกมาบ้างหรือเริ่มสื่อสารบ้างแต่สิ่งที่อยากชวนให้เห็นนะครับคือคำว่าสื่อสารเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดอย่างเดียวเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าสื่อสารเนี่ยต้องพูดคือบางทีแล้วถ้ามดผมเป็นคนที่ดูแลนะผมก็จะรู้สึกว่าแม่ไม่เห็นเคยชมแม่ไม่รักเราบ้างเลยหรือเขาไม่เคยใส่ใจเรา แต่เพราะเราเนี่ยอาจจะไปมีบรรทัดอยู่ที่ว่าเขาเคยเอ่ยปากพูดบ้างไหมเพราะจริงการแสดงออกความรักเนี่ยอาจจะแสดงได้หลายแบ
1: บ
2: ถ้าเกิดมีคนเคยนิยามไว้เนี่ยก็จะมีตั้ง5แบบบางคนเนี่ยพูดด้วยคำพูดบอกเธอเก่งจังขอบคุณนะชื่นชม
1: อันนี้ใช้คำพูด
2: ใช้คำพูดแบบที่2เนี่ยอาจจะไปด้วยการกระทำเช่นหิวน้ำไหมหยิบน้ำมาให
1: ้
2: หรือพ่อแม่ในอดีตเขาอาจจะทำปิ่นโตก็ได้ตอนเช้าลูกจะไปทำงานอันนี้ข้าวแกแต่ไม่เคยบอกว่าภูมิใจนะแต่มีข้าวใส่กล่องไว้ให้เอาไปกินที่ทำงานทุกวันหรือบางครั้งถ้าเป็นคุณพ่อก็เช็คหม้อน้ำรถแบบจะไปทำงานแล้วเหรอเปิดฝากระโปรงแล้วก็เช็คหม้อน้ำอันนี้เขาก็กำลังบอกรักอยู
1: ่
2: แต่เป็นภาษารักที่ไม่ได้มาด้วยคำพูดแต่เขามาด้วยการทำอะไรบางอย่างให้ทำกับข้าวเช็คหม้อน้ำเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะกำลังบอกรักแต่สไตล์ของคนในบ้านเราไม่ใช่พูดก็ได้นะ
1: คร
2: ับ อันที่สามเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเวลาคุณภาพคือถ้าเกิดเราบอกว่าเนี่ยเราอยากจะไปเที่ยวนี่พ่อแม่อาจจะเคยจัดตารางเคลียร์เวลาแล้วอยู่กับเราก็ได้หรือบางครั้งอาจจะแบบนั่งดูทีวีคือเราทำอะไรก็อยากจะมานั่งใกล้อยู่ข้างๆเขาอาจจะไม่ได้พูดว่ารักเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรให้แต่เขาเนี่ยมีเวลาคุณภาพให้เราเสมอเพราะฉะนั้นเราอยากจะทำอะไรหรือบางทีเราเดินไปเดินมาในบ้านเขาก็อยากจะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละเพราะเขารู้สึกว่าการได้ใกล้ชิดกับลูกได้มีเวลาที่คุณมีคุณภาพกับเขาเนี่ยคือการบอกรักที่สำคัญนี่ก็เป็น3แบบแล้วบางคนลืมมองว่าเขาก็ทำให้เราบางทีเขาให้เวลาเราเต็มที่เลย
1: อ
2: ันที่4เป็นพวกของขวัญบางคนไม่เคยบอกรักบางคนไม่เคยทำอะไรแต่เวลาเขาเลือกอะไรบางอย่างให้เราเนี่ยเขาพยายามจะเข้าใจเรามากๆจะซื้อปากกาสักแท่งเนี่ยอย่างแกเขียนปากกาหมึกซึมแล้วเดี๋ยวมันเลอะมือฉันเลยซื้อปากกาอันนี้ให
1: ้
2: หรือว่ากระเป๋าที่แกจะใช้เนี่ยฉันว่ามันต้องมีซิปนะแกเป็นคนซุ่มซ่ามชอบทำของหล่นหรือบางทีเนี่ยแม่ซื้อที่ออกกำลังมาอยากให้แกยกดัมเบลแต่ไม่เคยพูดว่ารักไม่เคยทำอะไรให้ด้วยไม่ได้ให้เวลาด้วยแต่ให้เป็นของขวัญที
1: ่
2: รู้สึกว่าเหมาะหรือพิถีพิถันในการเลือกมาให้เราเขาก็กำลังบอกรักหรือข้อสุดท้ายคือการแตะสัมผัสบางคนไม่บอกรักไม่อะไรแต่ว่าลูบเราจับมือเราหรือว่า
1: จับ
2: บ่าลูบหัวเขาไม่บอกรักนะแต่เขาการแตะสัมผัสกอดตรงเนี้ยคือเขากำลังพูดภาษารักของเขาทีนี้พอเราไม่ได้มองเห็นภาพกว้างว่าการสื่อสารเนี่ยภาษามันมีได้หลายภาษาเราก็เลยอาจจะทดไปในใจว่าเขาไม่เคยบอกรักเราเลยเขาไม่แคร์เราเลยซึ่งอันเนี้ยก็ไม่แฝงหรือบางครั้งเขาอยากจะบอกรักมาพ่อก็บอกว่าเนี่ยมาเดี๋ยวพ่อถือกระเป๋าให้ไม่ต้องโตแล้วพ่อจะมาถืออะไรมือไม่ได้ด้วนกลายว่าเขากำลังจะบอกรักเราก็ไปปิดปากเขาไม่ให้พูดแต่เขากำลังจะบอกรักเราอยู
1: ่
2: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ถอยมาด้วยว่าการสื่อสารในบ้านเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่แค่คำพูดแต่มีอีกตั้งหลายแบบที่เขากำลังบอกรัก
1: ครับผมว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเพราะบางทีผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่จะได้รู้วิธีการอะไรนะวิธีการบอกรักหรืออาจจะแบบเป็นการแสดงการชื่นชมทางหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันลูกที่อยู่กับพ่อแม่บางทีก็อาจจะไปคาดหวังว่าเขาไม่เคยพูดเลยก็เลยจะไปเข้าใจว่ามันมีแค่อย่างเดียวแต่จริงๆเราลืมมองว่าบางทีเขามีการแสดงออกด้วยวิธีการอื่นๆด้วย
2: ใช
1: ่ครับแล้วอย่างกรณีว่าลูก ที่อยู่บ้านนะฮะด้วยกันมันจะมีความขัดแย้งกันบ่อยๆเช่นไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยเพราะว่าแม่อยู่ใกล้ลูกคนนี้เนาะก็จะเห็นอะไรที่แบบเขาอาจจะทำแล้วเขาก็ไม่ชอบ
2: ช
1: อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่ลูกคนไกลนานๆมาทีเนี่ยก็เลยไม่รู้ไม่ชอบอะไรบ้างตรงนี้ไอ้ความขัดแย้งตรงนี้ครับมันมีอะไรบ้างหรือเราจะป้องกันยังไงบ้างครับพี่
2: อันดับแรกคือต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีชั่วโมงบินหรือชั่วโมงเวลาที่ใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ย10ชั่วโมงกับแม่ในขณะที่คนที่แวะเวียนมาเยี่ยมเนี่ยอยู่แค่30นาทีหรือชั่วโมงนึงหรือไม่เกินครึ่งวันเพราะฉะนั้นจำนวนชั่วโมงที่มันต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยมันน้อยกว่ากันมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งเนี่ยก็ยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ใกล้เนี่ยจะเจอปัญหาทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นความขัดแย้งที่เราเชื่อว่ามันก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อคนอยู่ใกล้กันมากขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าวิธีการจัดการความขัดแย้งจัดการยังไงเช่นนะครับคำแนะนำเช่นสมมติพอมันเกิดความขัดแย้งเนี่ยเราอาจจะต้องถามทวนก่อนว่าที่เขาพูดแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงเพราะบางทีความขัดแย้งมันเกิดจากการที่ฟังคำหนึ่งแล้วเราก็มาผ่านสมมติฐานหรือแอสซัมชันในใจแล้วก็ตีความไปแบบนึงสมมติแม่บอกว่าเอ้ยข้าวมันไม่เห็นร้อนเลยแค่พูดประโยคนี้ฮะลูกที่มาเยี่ยมข้าวไม่เห็นร้อนเขาบอกเอาไปอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราที่อยู่ใกล้เนี่ยข้าวไม่เห็นร้อนเลยเราตีความว่าทำไมฉันดูแลไม่ดีหร
1: อ
2: หรือทำไมฉันไม่เขาหาว่าฉันไม่ใส่ใจปรากฏว่าไอ้ตัวสมมติฐานในใจเนี่ยเป็นตัวแปลความทำว่าข้าวมันข้าวต้มมันไม่ร้อนเลยให้กลายเป็นคำด่าตัวเองก็ได้หรือให้กลายเป็นคำตำหนิทั้งที่จริงคือเขาแค่อาจจะบอกก็ได้ว่าข้าวต้มมันไม่ร้อนเราอาจจะต้องถามทวนว่าอ๋อแม่อยากให้เอาไปอุ่นเหรออะไรเงี้ยเพราะบางทีเราเนี่ยประมวลผลเร็วมาก
1: คิดไปแล้วตัวอย่างนี้ผมว่าชัดดีนะค
2: ือ
1: จริงๆแม่แค่พูดถึงเรื่องข้าวต้มไม่ร้อน
2: ใช
1: ่แต่มันนี่เป็นการไปฟังเป็นคำตำหนิไป
2: ใช่
1: เ
2: พราะอันเนี้ยก็อาจจะขั้นแรกคือถามทวนหน่อยว่าเขาหมายถึงอะไรเพราะบางทีเราเดาใจด้วยสมมติฐานเพราะคิดว่าอยู่ด้วยกันมานานอ้าปากก็เห็นลิ้นไก
1: ่
2: บางทีฝั่งลูกก็บอกว่าแม่ไม่ห่มผ้าห่มเหรอ
1: ครับ
2: ทำไมแกหาว่าฉันไม่ดูแลตัวเองเหรอ เราพูดว่าไม่ห่มผ้าห่มแต่เขาตีความว่าเหมือนเราไปตำหนิว่าเขาไม่ดูแลตัวเองหรืออาจจะคิดไปไกลว่าทำแบบนี้เดี๋ยวก็ตายไวคือ คิดไปอีกไกลเลย สมมุติฐานหรือการตีความในใจนี่แหละที่ทำให้คอนฟลิกต์หรือความขัดแย้งในบ้านเนี่ยบางทีมันแก้ยากเพราะว่าเราเนี่ยไปตีความเพราะอันดับแรกคือถามทวนว่าหมายความว่ายังไงนะหรือต้องการอะไรหรือบางครั้งอาจจะต้องเป็นเราแหละที่สื่อสารว่าเราพอใจหรือไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทำแต่พูดแบบที่มีเทคนิคหน่อยฮะ
1: ค
2: ือความขัดแย้งเนี่ยมันจะหายได้ก็ต่อเมื่อจากเดิมเนี่ยเป็นปัญหาระหว่างผมกับพี่ประสานแต่มันคือเหมือน I versus you คือผมหรือพี่ใครผิดกันแน่แต่จริงความขัดแย้งมันจะแก้ได้ดีคือเป็น we versus problem ก็คือผมพี่ประสานเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วปัญหาที่เราเห็นคืออะไรผมก็ต้องมาชวนว่าแม่ไหนมานั่งคุยกันหน่อยแปลว่าตอนนี้เราสองคนเนี่ยอาจจะต้องแก้ปัญหานะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราทะเลาะกันบ่อยเรื่องของกับข้าวไหนเราจะทำยังไงให้เราทะเลาะกันน้อยลงมันคือเราใช้คำว่าเราคือเราจะทำยังไงให้เราทะเลาะกันน้อยลงเรื่องกับข้าวแต่ละมื้ออะไรเงี้ยเพราะมันต้องกินกัน3มื้อทะเลาะกันได้ทุกมื้อใช่ป่ะเราเห็นมั้ยครับน้องแม็กบอกว่าเนี่ยแม่ไม่ชอบกินเค็มแม่ไม่ชอบกินหมู3ชั้น
1: ครับ
2: โอเคแม่โอ้หนูเข้าใจมากขึ้นหนูก็คิดว่าหนูเคยเห็นแม่ชอบกินไข่พะโล
1: ้
2: หนูก็สั่งมาประจําเลยใช่คนเรามันชอบแต่แม่กินทุกวันหรือกินทุกอาทิตย์อ่ะแม่ก็เบื่อไหมอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาว่าใครผิดใครถูกแล้วมันคือเรามานั่งฝั่งเดียวกันแล้วบอกว่ามานั่งดูไข่พะโล้ด้วยกันว่าทำไมไข่พะโล้แม่ถึงไม่ชอบมันก็เลยทำให้ปัญหาเนี้ยไม่รู้สึกว่าเราไปโจมตีเขาแต่เราโจมตีปัญหาด้วยกันต่างหากแล้วเนี้ยก็ต้องเป็น mindset ที่เราเริ่มบอกว่าเราต่อสู้กับปัญหาอยู่และปัญหานั้นคืออะไร
1: แต่ถ้าเป็นเรากับเราคือฉันกับแม่
2: ถ้าเป็นสถานการณ์นี้ก็อาจจะพูดว่าทำไมแม่ไม่ชอบกินไข่พะโล้อ่ะก็เห็นคือแม่เคยชอบกินว่าอันนี้เป็นปัญหาระหว่างเรากับแม่แหละ
1: แล้วก็ละขันก็พูดก็ใครจะไปกินทุกวันได้กินน่าจะเป็นไข่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ปัญหาไม่หายเลยกันว่าทะเลาะไปทะเลาะกันมาแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าแม่หนูปรึกษาหน่อยทำยังไงถึงแม่จะกินไข่พะโล้หรือว่าทำยังไงถึงหนูจะรู้เมนูที่แม
1: ่
2: อยากกินอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะทำให้ปัญหาเนี่ยหรือความขัดแย้งเริ่มคลี่คลาย
1: ครับ
2: แล้วก็คำแนะนำบางข้ออาจจะเป็นเรื่องของการยืนยันจุดยืนนะหรือว่าการบอกว่าสิ่งที่แม่ทำเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่พอใจนะเพราะบางทีข้อนี้คนที่เป็นคนดูแลไม่เคยบอกแม่แล้วก็หวังว่าแม่จะรู้นะว่าสิ่งที่แม่พูดเนี่ยท็อกซิกหรือสิ่งที่แม่พูดเนี่ยกระทบเราแต่แม่จะรู้ได้ไงเราไม่เคยบอกแม่ว่าเราพอใจเราได้แต่เก็บซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการ assertive หรือการยืนยันหรือการยืนกรานว่าจุดยืนเราเป็นแบบนี้นะซึ่งเทคนิคมี4ขั้น
1: ครับ
2: ข้อแรกก็คือให้เราพูดว่าฉันรู้สึกจุดๆนะ แม
1: ่ฉันรู้สึก
2: ฉันรู้สึกจู่ๆคือแม่หนูรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะหนูรู้สึกเสียใจซึ่งตรงเนี้ยต้องระมัดระวังว่าเวลาที่เนี่ยอย่าบอกสิ่งที่เราตีความเช่นสมมติหนูรู้สึกเสียใจนะเวลาที่แม่ด่าหนูอันนี้เราไปตีความว่าแม่ด่าแต่เราต้องบอกว่าเวลาที่แม่พูดว่าเราไม่ยอมหนูไม่ค่อยดูแลตัวเองแทนที่จะบอกว่าเวลาที่แม่ด่าหนู
1: เราแม่จะเถียงกับมันดีฉันด่าแค่ไหน
2: ใช่เพราะฉะนั้นเทคนิคคือเราต้องแปลงไอ้สิ่งที่เราตีความให้กลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือใครทำอะไรที่ไหนยังไงเช่นหนูรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะเวลาที่แม่พูดว่าหรือเวลาที่แม่ทำว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเรามันตีความกันตลอดเวลาเช่นบางทีแม่ก็บอกว่าแกทำตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยของแม่คือทำอะไรอ่ะเช่นแม่เรียบร้อยของแม่คือหนูทำอะไรผิดเหรอหรือคือทำอะไรเนี่ยรองเท้าถอดไว้เก็บขึ้นตู้สิอ๋อโอเคแม่อยากให้หนูเก็บรองเท้าเข้าตู
1: ้
2: หรือว่าเนี่ยทำตัวให้มันสะอาดหน่อยคืออะไรอ่ะแม่เนี่ยจานที่แกล้างเนี่ยกินเสร็จแล้วก็ล้างทันทีได้ไหมอ๋อแม่อยากให้หนูล้างจานทันทีหลังกินเสร็จเพราะไม่อย่างนั้นชีวิตในความสัมพันธ์คนในบ้านเนี่ยจะอยู่แต่การตีความว่าเนี่ยอย่าเลิกขี้เกียจได้ไหมแกก็ขี้เกียจตลอดแล้วขี้เกียจคืออะไรหรอแม่
1: แต่ขี้เกียจมันอาจจะแค่แกทิ้งจานไว้ไม่ยอมล้างจานในซี
2: หรือไม่ได้พับผ้าห่มแต่พอเราพูดกันอยู่บนคำว่าขี้เกียจเนี่ยมันลามไปได้ไกลเลยแม่หาว่าหนูไม่ทำงานหรออะไรเงี้ยแต่จริงความขี้เกียจในใจของแม่คือตื่นแล้วไม่เห็นพับผ้าห่
1: ม
2: เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเมื่อกี้ขั้นแรกคือหนูรู้สึกเสียใจนะเวลาที่คือให้พูดเป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นไม่ใช่สิ่งที่ตีความเวลาที่แม่พูดกับหนูว่าไม่ได้เรื่องอันนี้เพราะแล้วก็ถัดไปข้อที่3ก็คือเพราะว่าหนูอ่ะก็ไม่รู้ว่าการจะได้เรื่องในมุมของแม่มันต้องทำยังไงหนูก็พยายามจะทำดีแล้วนะแล้วปิดท้ายด้วย request คือคำขอร้องก็คือว่าเป็นไปได้ไหมแม่ถ้าแม่จะพูดถึงเรื่องของไม่ได้เรื่องเนี่ยแม่ช่วยแนะนำหนูทีละเรื่องให้มันชัดหรือว่าพูดเป็นประเด็นที่ชัดเจนเพราะว่าหนูฟังคำว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแต่ละครั้งอ่ะหนูเสียใจตลอดเลย
1: ครับ
2: คือข้อสุดท้ายเนี่ยก็สำคัญก็คือคำว่า request คือเราขอร้องอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะบอกว่าหนูไม่ชอบให้แม่พูดว่าไม่ได้เรื่องแม่อย่าพูดว่าไม่เรื่องได้ไหมแต่เราไม่เคยปิดท้ายว่าแล้วให้พูดอะไรแล้วให้ทำอะไรกลายเป็นว่าคนที่ฟังก็ต้องเดาใจว่าแล้วฉันต้องพูดว่าอะไรอ่ะแล้วฉันต้องทำไงต่อเพราะฉะนั้นการที่เราปิดท้ายด้วยคำขอร้องหรือข้อเสนอแนะเนี่ย มันทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสทำถูกมากกว่าทำผิดเพราะว่าเขาไม่ต้องไปเดาใจเราอีก
1: ร
2: เราบอกไปชัดๆเลยว่าอยากให้ทำแบบไหนเพราะฉะนั้นทวนขั้นตอนช้าๆอีกทีขั้นแรกคือฉันรู้สึกจุดๆๆก็คือบอกอารมณ์
1: บอกอารมณ์จริงๆ
2: รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธนะเวลาที่อย่าให้บอกเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นนะเวลาที่เขาพูดว่าเวลาที่เขาทำกระแทกจานอะไรฮะเวลาที่ทำอะไรเงี้ยจริงๆกระแทกจานก็อาจจะเป็นตีความต้องบอกว่าเวลาที่แม่วางจานแล้วมันเสียงดังเพราะว่ากระแทกเนี่ยแม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจกระแทกแต่แม่เขาอาจจะมือไม่มีแรงแล้วจานมันลนมาเสียงดังเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าเวลาที่แม่วางจานเสียงดังทีนี้ฉันรู้สึกเวลาที่อันที่3คือเพราะว่าทำไมหนูถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วข้อสุดท้ายคือ request คือขอร้องว่าแล้วอยากให้ทำแบบไหนประโยคแพทเทิร์น4อันเนี้ยครับเราเรียกว่า I message คือประโยคที่เป็นฉันเพราะที่ผ่านมาเวลาเรามีความขัดแย้งเนี่ยจะเป็น you message คือแกเธอเราจะไปแบบ you message เสมอเลยแต่ถ้าเกิดเราพูดว่า I message เนี่ยแม่ไม่มีทางมาบอกว่าแกไม่เศร้าหรอกไม่จริงอ่ะฉันพูดในมุมฉันพูดในมุมว่าฉันชี้นิ้วหาตัวเองว่าหนูรู้สึกเศร้าแม่จะไม่มีทางมาแย้งได้ว่าเธอไม่
1: เศร้านะ
2: ก็หนูเศร้าอ่ะหนูพูดถึงตัวเองเราไม่ได้ไปโจมตีแม่เรารู้สึกเศร้าเพราะว่าอะไรที่เห็นอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้นประโยคแบบนี้จะทำให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้น
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยในความสัมพันธ์คนในบ้านเนี่ยเราจะเริ่มอยู่กันด้วยการเข้าใจมากกว่าเดาใจเพราะที่ผ่านมาที่เราทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยเพราะเราเดาใจ
1: กันครับอันนี้ผมพูดดักคอผู้ฟังผมไว้ก่อนเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้แบบว่าโรแมนติกหรือเปล่าคุณบีนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ที่บ้านเขาที่บ้านเราอ่ะใช้วิธีการแบบนี้ไม่ได้หรอกก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆลองเอาคู่มือนี้ไปทดลองดูก่อนใช่ไหม
2: ต้องลองหรือถ้ายังรู้สึกว่าฟังแล้วมันยังสั้นไปลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าไอ้แมสเซจหรือว่าภาษาฉันเนี่ยเราลองเห็นตัวอย่างเราลองเห็นแล้วจะมีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยว่าพอลองพูดแบบนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นเพราะว่าเราไม่อึดอัดด้วยเราได้บอกจุดยืนว่าเรารู้สึกอะไรเราได้แสดงคำขอร้องออกไปว่าคนตรงหน้าช่วยเราทำได้ไหมแล้วมันก็เกิดความเข้าใจดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ายังทำไม่ไหวเนี่ยอาจจะหาตัวอย่าง เพิ่มแล้วก็ฝึกซ้อมไม่ได้โรแมนติกเกินไปฮะก็ใช้อยู่แล้วก็หลายๆคนก
1: ็ได้ผล
2: ได้ผลจริงๆ
1: ครับบุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ

านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถ

ระบบ FM 99.0 MHz และระบบวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรชบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างงัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างงัวตำบลหน่างงัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกขาวเล่าเรื่องนะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างสบายกันดีไหมเจอกันที่เดิมนะครับเนาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 99 MHz AM 972 KHz ออกอากาศอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับเปิดฟังได้เด้อ 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวดำเนินรายการโดยโกข่าวเจ้าเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเอาเรื่องราวข่าวสารดีๆมาพูดมาคุยกันทุกวัน7วันเต็มๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยแล้วว่าฉันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะข่าวสารต่างๆที่ฟังกันก็เอาไปใช้ประโยชน์กันได้ผ่านในเรื่องราวของกรณีถ้าตรงประเด็นก็เอาไปใช้โดยไม่ต้องประยุกต์เลยแต่ถ้าไม่ตรงประเด็นยังไงก็ประยุกต์ใช้กันเอาหรือว่าใช้จนยำจำเป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆก็เอามาให้เป็นตัวอย่างกันเรื่องราวข่าวสารที่สมควรตั้งรับมีทั้งดีและไม่ดีก็ว่ากันไปน้ำมันขึ้นอีกแล้วเด้เอาลูกระเบิดไปกว้างทิ้งใส่กันอีกแล้วนี่ก็เอามาพูดมาคุยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งรับกันได้เนาะในเรื่องราวเส้นทางที่เราได้ฟังข่าวสารกันไปจากรายการนี้มาดูอากาศกันสักหน่อยนะครับวันนี้ขาดจะไม่ได้เลยเรื่องดินฟ้าอากาศเนี้ยเราต้องมีการเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนเบิ่งลมเบิ่งเมฆเบิ่งหมอกกันเด้อเนี่ยเพราะว่าเราต้องตั้งรับในการใช้ชีวิตกิจกรรมแต่ละวันแต่ละช่วงแต่ละตอนแต่ละก้าวในการที่จะดำเนินชีวิตกันไปนะครับฝนฟ้าก็ลดน้อยลงนะแต่ก็ยังมีเมฆมากนะครับในทางภาคเหนือของเราโดยเฉพาะหน้ามรสุมเนี่ยยังมีฟ้ามีฝนปรับปรายเป็นกลางพื้นที่เนาะในเขตเพชรบูรณ์บ้านเราลมกันโชคก่อนที่ฝนจะตกฟ้ารู้สึกว่าครื้นๆหน่อยแต่ไม่มากเท่าที่ควรแต่ก็อย่าประมาทนะฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงป่าโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีบางครั้งบางคราวไม่รู้ว่าสื่อมันอยู่ตรงไหนอยากจะผ่าก็ผ่าลงมาเพราะฉะนั้นต้องตั้งรับกันดีๆในเรื่องราวต่างๆนั่นนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกรณีจะไปกรุงเทพมหานครตั้งรับกันดีๆมีฝนปรับปรายในหลายต่อหลายพื้นที่เช่นกันนะครับเนาะมีฝนตกในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ก็ไม่ถึงว่าขนาดหนักมากแต่คลื่นลมในอ่าวไทยยังแรงอยู่นะ2-3 เมตรเลยนะครับอ่าวไทยแล้วก็อันดามันก็ประมาณ 1-2 เมตรแต่ห่างฝั่งมีคลื่นจัดนะครับตามที่พยากรณ์อากาศแล้วสรุปให้เข้าใจกันง่ายนี่คือในเรื่องราวของวันนี้นะครับ

ปัจจุบันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับดูกันดีๆเด้อแหมบางครั้งบางคราวเนี่ยนะมันไว้ใจกันยากในทิศทางของไม่รู้เพราะอะไรหรือว่าสาเหตุอะไรหาเมนูก่อนหลอกก่อนลวงมันหลอกกันสารพัดสารเพพ่อแม่พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนเดียวกันรู้จักไม่รู้จักหลอกกันมั่วตัวกันไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีพี่มีน้องกันแล้วเหรอเนาะบางครั้งบางคราวเนี่ยไม่มีในเรื่องราวของกรณีบุญโพนวงคุณกันแล้วนะคนในครอบครัวเดียวกันหลอกน้ำในครอบครัวเดียวกันคนในชุมชนเดียวกันหลอกคนชุมชนเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันหลอกคนในประเทศเดียวกันเอาคนต่างประเทศเข้ามาหลอกด้วยมั่วตัวไปหมดแล้วตามที่เป็นข่าวเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องตั้งรับให้ดีๆนะการที่จะเชื่ออะไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่ามึงเงินมาเกี่ยวข้องเนี่ยคิดดีๆนะเดี๋ยวจะเอาเงินเล็กๆน้อยๆจากที่นี่แหละร่วมลงทุนกันจะเอาเงินใหญ่มาคืนให้นะอย่าทีเดียวดื้อนะหลอกให้ทำนู้นทำนี้ทำนั้นชวนเชื่อในเรื่องราวต่างๆสำหรับคนหัวอ่อนเนี่ยชวนง่ายเนี่ยเขามองสายตาแป๊บเดียวก็รู้แล้วไอ้พวกคนหลอกคนลวงเก่งๆเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพเนี่ยแอบแฝงอยู่ในวงญาติมั่งแอบแฝงอยู่ในวงเพื่อนมั่งแอบแฝงอยู่ในคนที่เรารู้จงรู้จักมั่งไอ้นี้ก็ไว้ใจลำบากกันแล้วเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่ไว้ใจได้ซึ่งกันและกันเลยเหรอโอ้ผิดกับประเทศไทยในสมัยโบราณโบราณนะขอน้ำกินสักขันเข้าบ้านใครก็ได้เมื่อก่อนนั่งพูดนั่งคุยเดี๋ยวนี้เข้าบ้านใครก็ได้เอามองซ้ายมองขวาเอาลักของแล้วจี้ปล้นแล้วเอามีดไล่แทงเพื่อนแล้วทุบหัวเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเราต้องมีการดูแลเรามีเส้นทางเกี่ยวกับเรื่องราวของการตั้งรับนะเลยเอาความพูดมาคุยกันหนึ่งตั้งสติก่อนมันเป็นไปได้ไหมนะผู้คนผู้นี้ประวัติยังไงอาชีพอะไรรายได้ยังไงนะชื่อเสียงเป็นยังไงในเรื่องราวของเส้นทางการเงินเป็นยังไงสายตาเขาเป็นยังไงดูดีๆนะตัวนี้นะของจะใช้วิจารณญาณในการพิจารณาคนดีคนไม่ดีถูกแล้ววะพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะอย่าเชื่อคนง่ายๆไม่ว่าใครก็ตามถ้าดูแล้วมันเกินความจริงอ่ะนะพิจารณาก่อนมันได้เชื่อแนวที่มันพูดได้ไหมน้ออะไรต่างๆนานาดูดีๆนะครับจะบอกให้แล้วก็ในเรื่องราวของเกี่ยวกับกรณีหลักฐานต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอกสารที่มีการกำกับในการสื่อสารเรื่องกันและกันหรือว่ามีการเชื่อมความสัมพันธ์เรื่องกันและกันถ้ามีเกี่ยวข้องขึ้นมาด้วยถ้าไม่มีหลักฐานยาทีเดียวเด้อที่เช่นกรณีว่าส่งตังค์ให้แล้วว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่มีหลักฐานหาต้นตอไม่ได้หาปลายทางไม่ได้ว่าไอ้เงินในทองอยู่ที่ไหนนี่อ่ะตัวนี้สำคัญนะแล้วก็หลอกกันสารพัดสารเพเนี่ยมันไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เนาะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวหนึ่งเราต้องกล้าปฏิเสธสองต้องกล้าในการที่จะเข้าสู่เส้นทางของการสอบถามสามต้องกล้าในกรณีเกี่ยวกับเรื่องราวของกรณีว่าสาวที่มาที่ไปในทิศทางที่จะทำอะไรร่วมกันก็ตามโดยเฉพาะมีเงินมาเกี่ยวข้องตัวนี้สำคัญที่สุดนะปัจจุบันนี้มันมีกับเรื่องเงินอย่างเดียวแหละพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมาเกี่ยวข้องทุกเรื่องแล้วก็นี่แหละช่อโกงกันไปช่อโกงกันมาก็เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องทุกอย่างจะเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องที่ทำใหเนื้อหาการหลอกการลวงรวนนี่ไม่ใช่ส่วนมากจะเป็นเรื่องเงินนะครับเลยเอามาพูดมาคุยพ่อแม่พี่น้องได้ตั้งสติสักนิดหนึ่งในการที่จะคบค้าสมาคมหรือว่าทำธุรกิจอะไรต่างๆนานาร่วมกันเนี่ยเนาะตัวนี้สำคัญนะกับสังคมปัจจุบันนี่ต้องตั้งรับดีๆเป็นสังคมแบบค่อนข้างที่จะ50-50ในการที่จะเชื่อถือเรื่องอะไรโอเคไหมครับ

ดูกันอีกเรื่องหนึ่งสังคมปัจจุบันนี้นะเราต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้คนหลากหลายเนาะโดยเฉพาะการค้าการขายการใช้ชีวิตร่วมกันไม่เฉพาะประเทศไทยแล้วเดี๋ยวนี้นะมีต่างชงต่างชาติเข้ามาเต็มหมดเลยในการค้าการขายในการที่จะมีการเชื่อมโยงนะครับมิตรสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยสำคัญที่สุดคือภาษาปัจจุบันนี้ชาวจีนก็เข้ามาในไทยไม่ใช่น้อยนะเรียนภาษาจีนกันว่างๆเด้อจะค้าจะขายชวนซื้อมะกงมะขามในเพชรบูรณ์เนี่ยนะเป็นภาษาจีนก็เรียกว่าอะไรนี่ทำมาลีนหรือเปล่าถ้าชาวจีนเนี่ยสามารถพูดภาษาฝรั่งถูกต้องพอฟังกันได้หน่อยแต่ถ้าพูดไม่ถูกเป็นภาษาจีนล้วนๆขึ้นมาเนี่ยก็เราลองเรียนจีนกันบ้างสิเนี่ยแหละความรู้อยู่ใน YouTube อยู่ใน Google เนี่ยลองหัดพูดดูสินะครับถอนเงินถอนทองบอกราคงราคานะในเรื่องราวของการคุยกันแบบพื้นฐานสักหน่อยนะตัวนี้สำคัญนะในเรื่องภาษาฝรั่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกานะรัสเซียนี่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราต้องมีการเรียนรู้ไว้บ้างเป็นคำสองคำต้องภาษาสากลเราส่งซิกเข้าไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องลองดูสินะในว่างๆเราไขรู้ดีกว่าดูหนังไอ้กรณีเป็นช่วงเป็นตอนในมือถือกันแล้วว่าช่วงนี้หนังซีรีส์ว่าอย่างนั้นลองดูสิโอ้ขาวนั่งทำข้อไก่อยู่นะโชคดีพอเรียนภาษาถูกไว้มั่งบางคำนั่งทำข้อไก่อยู่มาโดยไม่ได้ตั้งใจอะตูมลงบนหลังคาข้อไก่พังยังไม่ได้ซ่อมเลยนั่งกลับประเทศไปแล้วรัสเซียลงปั๊บถามหาวายควายมั่วหมดเลยไอเราก็พอรู้บ้างชี้เปรี้ยงเอาไปให้ชี้ไปตรงกลุ่มวัวที่อยู่กลางทุ่งไม่ใช่ควายอย่างนั้นว่าอย่างนั้นนะรัสเซียวายควายที่ว่าเอาไว้เชื่อมโทรศัพท์จะโทรหาเพื่อนหน่อยตอนนี้หลงแล้วนะร่มร่อนลงมาจากภูทับเบิกแทนที่จะไปลงพิกัดที่นัดหมายไว้ดันมาลงข้อไก่ตะขาวว่าอย่างนั้นแปลออกเป็นไทยนะเป็นแนวนี้ตอนแรกโกขาวคิดว่าทำหาควายเฮ้ทำไมลงมาจากอากาศทำหาควายใช่แล้วว่าอย่างนั้นหรืออยากจะขี่ควายดันลงมาข้อไก่ให้ได้ขี่ไก่หรือวะเนาะปีรกาก็เลยชี้ไปกลุ่มวัวกลุ่มควายที่อยู่กลางทุ่งบอกบอมเมนว่าฉันรัสเซียบอกเนาะทำหาไว้ควายมีบ่พอทำหาไว้ควายเสร็จเลยคุยกันพอรู้เรื่องมีให้ไปนั่งที่บ้านถามหาแป๊บทรีกินก็มาอีกเอ้ารอเพื่อนนะรอไปรอมาลมพัดลงมาตรงกอพงกอไผ่ลงป่าชงป่าช้าลงมั่วตัวไปหมดลงในสวนปอเทืองเพื่อนอีกลงในแปลงยาสูบที่ก็ปลูกไว้อีกเอ้า8คนรวมได้ก็ขาวก็เลยต่อไปดังนั้นพอคุยกันรู้เรื่องจับไปส่งนู่นรีสอร์ทตีน้อยนู่นนะอยู่ที่บ้านอะไรล่ะทางนั้นนะที่จะขึ้นไปแถวๆภูทับเบิกทางลัดอ่ะนะเส้นที่จะไปเหมืองแบ่งนะครับอยู่ที่ตำบลวังบานอำเภอลมเก่าเพชรบูรณ์นี่แหละเนี่ยเห็นไหมถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนี่เหลวนะไปส่งด้วยกรณีจิตอาสานะน้ำมงน้ำมันไม่ต้องไปขึ้นรถกระบะนักข่าวไปเราในฐานะแขกบ้านแขกเมืองมาอากาศเนี่ยเราต้องคุยกันรู้เรื่องรู้ราวหน่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวต่างๆนานาเนาะก็สามารถที่จะเอาไว้ทิศทางการสื่อสารซึ่งกันและกันในภาษาสำคัญนะขอที่อยู่โกขาวไว้ตอนนี้บอกว่าวันหลังเดี๋ยวมานี่จะร่อนลงมาในคอกวัวคอกควายพอมีมั้งไหมว่าอย่างนั้นบอกไม่ต้องก็ได้วะหลังคาพังอยู่ยังไม่ได้ซ่อมเลยเจ้าก็ได้นี่เห็นว่าอย่างนั้นเนาะประเทศรัสเซียส่งซิกมาคุยกับตะขาวอยู่มีไลน์แลกไลน์กันไว้วันนั้นนะครับหัวหน้าทีมตักเปียลงมาเลยลงถึงถามหาวายควายก็ขาวชี้ไปในขุงควายบอกโมเมนต์ว่าฉันนี่แหละเพราะฉะนั้นเนาะการค้าการขายเดี๋ยวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงได้เกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะครับการทำมาชงอาชีพเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดนะหัดเรียนกันไว้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในวัยเรียนหรอกนะเรียนนี่เขาเรียกว่าไม่เกินแก่ในการเรียนศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้นะภาษาจีนภาษาพม่านี่ยิ่งแล้วเลยตอนนี้นะวัดผาซ่อนแก้วนี่มาเพียบบางทีเนี่ยคนไทยไม่มีเลยมาไหว้เจดีย์ชเวดากองกันตอนแรกคิดว่ามาไหว้เจดีย์ไหนหรือมาทำอะไรกันผาซ่อนแก้วพอไปดูแล้วมีเจดีย์ขึ้นอีกหนึ่งกว่าเขาไม่ได้ขึ้นบ่อยเนาะนั่นคือเจดีย์คล้ายๆกับในทิศทางของชเวดากองพม่าเห็นปั๊บนี่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยจะกลับประเทศก็ข้ามดงข้ามแดนลำบากเนาะขาไปกลับไปประเทศเนี่ยขาไปทางช่องทางถูกต้องทางราชการส
ะพานมิตรภาพไทยลาวขากลับต้องมาทางท่องทางธรรมชาติไม่สะดวกกลับมาไหว้พระแถวนี้ดีกว่าว่าอย่างนั้นภาษาพม่าก็ต้องศึกษาไว้บ้างเนาะภาษาลาวนี่พอคุยกันรู้เรื่องเนาะเหมือนทางอีสานเหม็นยิ่งแล้วนะคำแม่คำมือเรียงกลังๆเนี่ยโหหมดสภาพเลยนะครับไอ้นั้นโกขาวก็พอศึกษาได้รู้อยู่นะครับบองบองว่าอย่างนั้นพอเจอคำเห็นบองรู้จักบองไม่เจ้ากระไดเนียงกระลองบองตะลองแต่ที่ไหนได้พอถามบองนี่ไม้กระบองรู้จักบอวัดจันหนุกหนันไปใหญ่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องฝึกไว้เด้อเรื่องภาษานะเออนะตัวนี้สำคัญนะก็เลยเล่าสู่กันฟังเด็กรุ่นใหม่น้ำเก่งภาษามากเลยตัวเล็กตัวน้อยลูกเด็กเล็กแดงคุยภาษารู้เรื่องนะจากนี่แหละโทรศัพท์มือถือนี่แหละโอ้เก่งมากบางครั้งบางคราวนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเล่าสู่ฟังว่าต้องฝึกเรียนไว้บ้างนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็เรียนได้นะไม่สายเกินเรียนนะครับนี่คือสิ่งดีๆมาเล่าสู่คุณฟัง

มาดูในเรื่องราวของการทำอาชีพชวนดูทีละเรื่องเลยเนาะพวกเขาเนี่ยไม่ธรรมดาอาชีพปัจจุบันเนี่ยหนึ่งต้องตลาดนำผลผลิตนะก่อนที่จะทำอะไรไม่ว่าจะไปค้าไปขายนอกภาคการเกษตรในภาคการเกษตรหรืออะไรก็ตามต้องมีตลาดก่อนไม่มีตลาดในรับรองจุกอะไม่สามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองได้หรอกเนาะมีแค่ทำไปก็ขายไม่ออกทำไปก็ไม่มีคนรองรับคนซื้อเอาไปไหนละทีมอีกแล้วเนาะอย่างนั้นก็ไม่ได้เราต้องมีผู้รอบรู้ในเรื่องราวของสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจต่อกันได้และยิ่งดีเลยนะตัวนี้ในความเป็นอยู่ที่จะทำอาชีพปัจจุบันเนาะสองอาชีพต้องให้ผลผลิตเร็วไม่ใช่ว่าโหปลูกต้องการที่จะได้เงินได้ทองได้ผลผลิตมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรายได้ปีละครั้งจบเลยเลี้ยงไก่พันนี้สักหน่อยนี่เลี้ยงมกราจับธันวาโอ้โหไม่ทันค่าใช้จ่ายแล้วเลี้ยงมกราเนี่ยจับประมาณสักมีนาเนี่ยถือว่าหรูแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาพันธุ์ดีโดยเฉพาะไก่เนื้อไก่ไข่พันหมูพันแมวพันผักอะไรต่างๆนานาสามารถที่จะปรับปรุงพันธุ์ได้หมดแล้วให้ผลผลิตเร็วเน้นตรงนี้เลยเนาะตอนนี้สำคัญนะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดผู้คนค่อนข้างที่จะนิยมในเรื่องราวของจะซื้อสินค้าเราแล้วนำไปบริโภคนะตัวนี้ต้องมีการทำธุรกิจแบบค่อนข้างคิดแนวนี้ทั้งหน่อยความต้องการของผู้อุปโภคบริโภคไม่รู้ละตอนนี้ตามที่ข่าวเห็นทุกที่เนี่ยเข้าคิวต่อยาวเลยโดยเฉพาะเรื่องของเมนูอาหารผัดไทยผัดไทยโอ้โหไปซื้อที่ไหนนะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องดีแล้วครับต่อคิวทุกครั้งนอกจากฟุกนะขายดีเหลือเกินมันยิ่งกินยิ่งนัวหรือยังไงก็ไม่รู้นะน่าสนนะธุรกิจนี้นะลองดูเด้อเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นธุรกิจที่ถือว่าลงทุนก็ค่อนข้างที่จะไม่เสี่ยงถ้าใครไม่สั่งเราไม่ผัดให้ใช่ไหมของก็ไม่บูดไม่เน่าเนี่ยแล้วก็ได้วันต่อวันด้วยรายได้เห็นไหมห่อให้เรียบร้อยความสะอาดความสะอาดได้ราคายุติธรรมดูอยู่ได้ทั้งผู้ผลิตแล้วก็อยู่ได้ทั้งผู้มาซื้ออย่างเงี้ยนะไม่ใช่แพงหูฉี่ตาลายงั้นไม่เอานะครับตัวนี้สำคัญเลยนะเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการกินเรื่องการทำอาชีพเนี่ยต้องมีเทคนิคการที่จะมีในเรื่องราวของทำให้ผู้ซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้เราเป็นผู้ผลิตเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยสำคัญเด้อไม่ใช่ขึ้นไปกรณีไปซื้อของซื้อของในร้านนั้นร้านนี้นะเปิดร้านก็ไปผังก็ไปเจ้าของหน้าบึ้งหน้างอถามทีไล่บลิ้นปลิ้นตาใส่เงี้ยโอ้มันก็ไม่ไหวแล้วเนาะครั้งเดียวทีเดียวหายเลยแขกอย่างนั้นธุรกิจเราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งดีๆนะที่เอามาพูดมาคุยกันขึ้นมามันต้องมีการควบคู่กันไปหมดแหละนะโอเคไหมครับถือว่าโกขาวพูดถึกบ่นะสำคัญนะครับเรื่องนี้นะครับการค้าการขายต้องมีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแม้กระทั่งงานบริการเห็นไหมแอร์โฮสเตสมาเรียนยิ้มกับประเทศไทยนะหลายต่อหลายประเทศโดยที่ประเทศไทยนี่ก็คือว่าเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วคนไทยสยามเมืองยิ้มเนาะเขามาสอนยิ้มมาฝึกยิ้มกันที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าไอ้นี้เป็นสิ่งที่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของแต่ละชนเผ่าแต่ละหมู่แต่ละพวกนะครับในความเป็นอยู่คนไทยยิ้มเก่งนะเห็นไหมยิ้มแบบมีเหตุผลนะไม่ใช่ยิ้มแบบส่องเดชได้เหตุผลอย่างนั้นเดี๋ยวห้าบ้ากันจะหายต่างหากไม่เอาอย่างนั้นเนาะโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เอามาพูดมาคุยกันนะครับ

ละมาดูกันอีกสักเรื่องนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับปัจจุบันนี้นะวิถีชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะไม่ใช่เหมือนเก่าแล้วนะเออแม้กระทั่งการจัดงานจัดการเมื่อก่อนเห็นไหมก็ไปตามบรรยากาศของงานแต่ละงานที่เราจัดงานแต่งงานนั่นคืองานที่โอ้ยนะครับขันหมากมาเลยแฮววัดฉันจุดประทัดกันปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังนะยิงปืนขึ้นโฟงขึ้นฟ้ากันสนั่นวันไหวเออผู้คนก็ไม่แค่มากเท่าไหร่ที่จะอาศัยอยู่ในกรณีตามพื้นที่ต่างๆเมื่อก่อนเนาะยังได้อยู่ปัจจุบันห้ามแล้วลิห้ามแล้วดื้อนะครับงานแต่งงแต่งงานยิงปืนขึ้นฟ้านี่ผิดกฎหมายห้ามนะครับเนาะตัวนี้นะครับจุดประทงประทัดก็บางครั้งบางคราวประทัดเมื่อก่อนมันแค่กระดาษเดี๋ยวนี้มันเล่นกระทัดปิงปองเนี่ยไม่จำเป็นก็อย่านะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเราก็ไม่มีการจุดประทงประทัดกันเอาแค่หอมปากหอมคอนิดๆหน่อยๆให้มันปลอดภัยในเรื่องราวของผู้ที่มาร่วมงานร่วมการหรือว่าในกรณีคนในชุมชนด้วยไม่ให้เขาเดือดร้อนนะแต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับนั่นคืองานเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับแต่ละงานที่เราจะต้องมีการจัดตามบรรยากาศงานนะครับสนุกสนานกันไปแห่ขันมงขันหมากเจ้าสาวก็รับฝ่ายเจ้าบงเจ้าบ่าวลงเนื้อลงตัวนะประตูเงินประตูทองก็ใหญ่มากนักเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เนาะเจ้าบ่าวนี่แทบหงายท้องหงายไส้บางทีก็เงินทองปกติบางทีก็กู้มาเพื่อทำสินทรงสินตรอดมาจัดงงจัดงานเจอประตูเงินประตูทองกว่าจะได้พบเจ้าสาวนี่ก็โอ้โหเจ้าบ่าวก็กลั้งที่จะเป็นลมไหลรอบนะเจอก็ไปด่านนี้1,000ด่านนั้น500เนาะแล้วก็สินทรงสินตรอดก็เหมือนกันเนาะว่ากันไปตามความเป็นอยู่ตามความสามารถนะอย่าแข่งขันกันในเรื่องราวของกรณีลูกสาวบ้านนั้นแต่ง1,000,000ทอง10 บาทว่าอย่างนั้นถ้าลงเนื้อลงตัวเขาพร้อมในเรื่องของความเป็นอยู่และฐานะและการเงินการทองนี่ก็ไม่เดือดร้อนเริ่มแรกนะคู่บ่าวสาวก็ต้องมีการตั้งครอบครัวเป็นหนี้ซะแล้วเนี่ยโหไม่หนุกนะนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำไม่หนุกเด้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำในเรื่องของการต่อยอดเนี่ยนะบางคนก็ไปได้สวยบางคนก็ล้มละลายไปเลยในเรื่องราวของกรณีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นิดหนึ่งนะเรื่องนี้เนาะงานโรงงานสอบก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นงานฉุกเฉินนะเป็นงานฉุกเฉินก็ทำตามในทิศทางกำลังของเรานะครับประชุมกันให้เรียบร้อยเกิดงานเกิดการขึ้นมาว่าใครจะรับผิดชอบกันยังไงในเรื่องงบประมงงบประมาณที่จะจัดงานจัดการดูกันดีๆเด้อเรื่องนี้นะนะครับทำกี่คงกี่คืนดีอาหารสำหรับกับข้าวนะครับในเรื่องราวของอุปกรณ์การจัดงานจัดการเราจะดูแลกันยังไงในเรื่องราวงานฉุกเฉินอย่างนี้มันก็เนาะถ้าไม่มีการวางแผนร่วมกันในวงยงวงญาติหรือว่าการวางแผนเบื้องต้นเนี่ยมันก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะเพราะเป็นงานที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวนั่นคืองานศพนะครับเนาะเกี่ยวกับประเพณีเราเนี่ยคนไทยต้องมีไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาหรอกตาขาวเอ้ยว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไปตามยุคตามสมัยไม่มีตรงมีตังก็พระสงฆ์พระสวดเนาะเอายูทงยูทูบมาเปิดใส่บูทูธเราก็ได้เอาผ้าเหลืองคลุมในกรณีว่าเหมือนกับพระสวดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ต้องมีข้าพระข้าเจ้าที่เข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสวดพระอภิธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะมันต้องมีนะแต่วางแผนกันให้ดีว่าเอาตามกำลังของเราที่ไหวในลูกหลานและผู้ที่อยู่เบื้องหลังในที่รับผิดชอบในเรื่องราวของกรณีการจัดงานจัดการนะให้สมกับเกียรติกับฐานะในระดับที่เรารับผิดชอบไว้ตัวนี้สำคัญนะฝากไว้ด้วยนะครับเนาะนะครับนี่แหละในเรื่องความเป็นอยู่ก็สำคัญนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าตายไปสบายมากตาขาวมีก็มีไม่มีก็อย่าทำแล้วใส่เกลือไว้ก่อนมีเมื่อไรก็มันออกมาตรวจนะมันเป็นอย่างนั้นซะอีกว่าได้เด้อนะครับมนุษย์เราก็ต้องไปตามจันลงทรงธรรมในวัฒนธรรมประเพณีที่เราอยู่ในสังคมและชุมชนนั้นเนาะโอเคไหมนะครับเผาทรงเผาศพก็เนาะเดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่ต้องไปกรณีในทิศทางของถ้ามีตังก็โอเคนะมอบให้ชุมชนนู้นนะครับในเรื่องราวของกรณีมอบทุนตรงนี้มอบเกี่ยวกับเรื่องสาธารณประโยชน์ตรงนั้นที่เขามอบกันอยู่นะบางครั้งบางคราวถ้ามีก็โอเคถ้าไม่มีก็นะสะกิดกันว่าของเรามันไม่พร้อมตรงนั้นก็ไม่มีใครว่าหรอกนะที่มอบนี่มอบด้วยความเต็มใจในวงยุคลูกของหลานที่เขาจัดงานกันนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้นะงานของแต่ละงานเนี่ย
เผาศพเป็นไหมเมื่อก่อนนี่เป็นงานโศกงานเศร้าเดี๋ยวนี้นี่มีหน้าเมนนี่ขายของกันนะอย่างกับตลาดนัดคลองถมบางงานนะเออนั่นแหละมันเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนนี่พอเผาเสร็จร้องห่มร้องไห้กันโอ้โหไม่ต้องอะไรกันแล้วนะญาติที่มาร่วมงานนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องมาเอามาเล่ากันฟังจัดกิจเตือนใจกันสักนิดให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเรานะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมและประเพณีงานบวชก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเอาตะขาวเล่าทุกงานเลยเนาะว่าอย่างนั้นเออเอาตามกรณีความสามารถของเราไม่ให้เกิดเกี่ยวกับบวชแล้วก็ต้องมาเป็นทุกข์เป็นโศกแทนที่จะได้ขึ้นสวรรค์นี่กรณีมันลงไปในกระทะทองแดงแล้วว่าตะขาวเอ้ยว่าอย่างนั้นกู้เงินมานี่แหละลูกบอกว่าถ้าอยากจะเกาะชายผ้าเหลืองนะเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอาร้อนแห่ตอนนี้จะว่าเปิดแล้วก็จกเพื่อนบ้านแตกกระจายอย่างนั้นน่าจะขึ้นสวรรค์ได้ว่าอย่างนั้นเออนั่นแหละมันจะไม่ขึ้นสวรรค์นะที่มันต้องเสียค่ากระจกก็อีกสิใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีการเล่าค่าเบียร์นะสนุกสนานมีการทำฝันนงฝันนักนะเอาผู้ทำฝันนักมาแต่ละทีเป็นแสนอย่างเงี้ยนะถ้าเงินทองพร้อมก็ไม่ว่ากันหรอกอันนี้คุยกรณีให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังทั้งคนที่พร้อมและไม่พร้อมถ้าพร้อมก็เราฟังไว้ใช่ว่าใช่ไหมแต่ถ้าไม่พร้อมขึ้นมาเนี่ยเอาหลักสูตรหรือว่าแผนนงกงขาวไปใช้ได้เข้าหม้อแกงหม้อไปวัดก็ได้นะครับเนาะให้ตรงกับประเพณีที่เราเป็นลูกผู้ชายถึงเวลาบวชก็ต้องบวชนะครับถึงเวลาที่จะตอบแทนบุญคุณเกี่ยวกับเรื่องราวของสืบสานกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเนาะลูกผู้ชายต้องบวชพ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองในเรื่องราวของความสบายอกสบายใจนะครับในทิศทางของการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายในโอกาสที่ถึงวัยจะต้องเข้าสู่การบวชเรียนแล้วอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็จะได้สบายใจนะครับไม่ต้องมีการตั้งแง่ตั้งมุมนะครับเจ้านาคตั้งมาเลยต้องเอารถแห่นี่วงนั้นวงนี้อย่างน้อย 30,000 ขึ้นไปเครื่องเสียงต้องดังกระจายสนั่นชุมชนนายต้องนายไส้อย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับเนาะตัวนี้สำคัญนะฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับเอาแค่กำลังที่เราจัดงานได้ในทุกๆงานที่โกขาวเล่ามานะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะได้สบายอกสบายใจหลังจากที่เราจัดงานจัดการไปแล้วนะตามสมัยโบราณก็บอกว่าอย่าตำน้ำพริกลายแม่น้ำว่าอย่างนั้นเนี่ยแนวนี้นะใช่เลยนะครับยิ่งสังคมปัจจุบันเนี่ยโอ้ต้องเซฟพอสมควรนะครับเลยมาเล่าสู่ฟังครับ

ข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่นะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยมนุษย์เราเนาะโอ้ยใช้ชีวิตกันสบายก็มีใช้ชีวิตแบบก้อนข้างติดขัดก็มีใช้ชีวิตแบบสุขบ้างทุกบ้างป่าปนกันบ้างอะไรก็มีหลากหลายซะเหลือเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยต้องมีสติแล้วก็วางแผนชีวิตดีๆการหาโกงหากินอย่างเงี้ยให้มันดีไปเป็นเรื่องๆเนาะเออเรื่องนี้เราหากินแนวนี้อยู่เราทำในนี้ให้มันดีที่สุดที่หลังจากนั้นเราจะไปในเรื่องราวของอาชีพใหม่หรืออะไรต่างๆหรือเติมมาให้มันดีทีละเรื่องไปเรื่องที่หนึ่งลงตัวเรื่องที่สองลงตัวเออเราจะไปเรื่องที่สามเรื่องที่สี่แล้วทีนี้ก็สบายละเพราะว่าเรามีสติแล้วก็วางแผนดีใช่ไหมแต่ถ้ากรณีมั่วตัวเนี่ยนะในการหากินโดยเฉพาะอาชีพเนี่ยอยากจะทำอาชีพนี้อยากจะทำอาชีพนั้นทำมั่วตัวไปหมดเป็นสิบอาชีพไม่ได้ดีสักอาชีพนึงในที่สุดจับต้นชนปลายไม่ถูกเนาะวัวพันหลักนะไม่ใช่วัวขิดหลักวัวพันหลักก็อย่างนั้นนะจมูกจอดินฝุ่นข้าวปอดที่เบ้งเลยเพราะฉะนั้นนะครับเอาให้มันดีไปสักเรื่องหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักครับแล้วก็อย่าทำตัววุ่นเนาะทำตัวแบบค่อนข้างที่จะรับปัญหาโลกทุกเรื่องทุกราวเงี้ยมันก็ไม่ได้ละเราต้องมีการเอาแต่ในเรื่องราวของสิ่งที่จำเป็นมาคิดเนาะเรื่องผู้คนถ้าดูท่าทางแล้วตัวเรายังไม่ลงเนื้อลงตัวก็อย่าไปยื่นมงยื่นมือไปช่วยคนอื่นเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยช่วยคนอื่นนะครับลืมตาอ้าปากยังไม่ได้เลยบางครั้งบางคราวก็เอาเชือกมามัดขาตัวเองซะแล้วอย่างเงี้ยเนาะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าพยายามหลุดจากการตั้งแผนโดยสติกำกับตัวนี้สำคัญนะเลยเอามาเตือนในช่วงสุดท้ายของรายการนี่แหละบางคนเห็นแล้วก็เขาวุ่นแทนไม่รู้เรื่องอะไรนักหนาไม่ได้ดีสักเรื่องนึงนะมันก็ชีวิตไปไม่เป็นทิศเป็นทางไปอย่างกรณีลองหามดสักตัวที่ตัวใหญ่ๆหน่อยตัวเท่าแม่ไก่ตัวเท่าแมวมีไม่มดไม่มีว่าเนาะเด็ดตูดมันนะบาปว่าอย่างนั้นตะเข้าเออมันไปไม่เป็นทิศอ่ะแต่ถ้ามันมีตูดเมื่อไหร่มดนะมันก็มีตัวหางเสือใช่ไหมมันใช้ไอตัวกำกับที่อยู่ที่ก้นมันนั่นแหละจะให้เดินตรงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันไปได้ดีมากแต่ถ้าเอาตูดมันออกเมื่อไหร่นะไปแต่ตัวเนี่ยโหไปไม่เป็นทิศนะหมุนสว่านควงสว่านไปเลยบางทีเลี้ยวโค้งแหกโค้งตีลังกาเลยก็มีนะเนี่ยในเรื่องราวของกรณีถ้าหางเสือไม่ดีแล้วก็ในเรื่องราวของแผนที่จะเดินไปเนี่ยนะไม่ตรงทิศทางนะไม่มีเป้าหมายไม่มีแก่นสารจบพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นนะตัวนี้สำคัญนะวางแผนสักหน่อยเราชีวิตเราต้องมีเป้าหมายชีวิตเรามีสิ่งเริ่มต้นชีวิตเราต้องมีในจุดที่ถึงฝั่งว่าอย่างนั้นจุดจอดนะเนาะจอดแบบเหมาะสมจอดแบบสง่าผ่าเผยหรือจะจอดแบบชนิดที่ว่าหงายท้องหงายไส้อย่างนั้นมันก็บ่แม่นนักเนาะเนี่ยคือสิ่งที่มาเตือนกันในวันนี้นะครับส่งท้ายกันแล้วหน่อยเด้อพวกเขานี่เจ้าเขาเรียกว่าเจ้าบทเจ้ากลอนหรือเปล่าบ่แม่นนักว่าเนาะชีวิตจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะไม่ใช่เหมือนจิ้งกือตกช่างเด้อปั่นมั่วหมดอย่างนั้นไม่เอานะครับเนาะเอาละส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเจอกันใหม่นะครับเนาะสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์มูลเลี้ยงนะครับคุณฟังครับในส่วนของวันนี้ผมก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ค้าและก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ช่วงค่ำของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าสามารถลง

0: เรียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนะครับโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและก็เอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไปครับซึ่งตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปครับจะมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง4โมงเย็นนะครับที่บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยนะครับจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับสำเนาบัตรประชาชนครับ 2. สัญญาเช่านะครับ 3. บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายนะครับพร้อมกับรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือซึ่งภายหลังยื่นคำร้องนะครับที่สำนักงานเขตประบับสตูพายแล้วเนี่ยจะมีการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้แก่ผู้ลงทะเบียนแล้วก็นัดหมายให้มารับเงินช่วยเหลือที่สำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงขอให้ผู้ได้รับผลกระทบครับจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและติดตามข้อมูลจากสำนักงานเขตแล้วก็หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ล่าสุดที่กรุงเทพมหานครได้มีการรายงานนะครับว่าเพลิงสงบแล้วนะครับเมื่อเวลาประมาณตี 5:32 นาทีของวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครได้มีการรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน11รายซึ่งก็ได้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาแล้วนะครับซึ่งในด้านของนางสาวลิดาก็ได้กล่าวนะครับว่าทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับขณะเดียวกันครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะครับพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการสนับสนุนครับรถไฟฟ้าส่องสว่างรถอัดอากาศเครื่องจักรอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครและดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่นะครับโดยในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือว่าการแอบอ้างการเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลครับหน่วยงานแล้วก็เจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมถึงไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยยังคงเร่งรัดมาตรการการค้นหาผู้ติดเชื้อ HIV เพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมนะครับซึ่งจากข้อมูลของสปสช.ครับในปี68ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่และทราบสถานะของตนเองเนี่ยประมาณ 550,000 คนครับอย่างไรก็ตามเมื่อนำมาคำนวณผ่านจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับคาดการว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยรวมประมาณ 610,000 คนซึ่งหมายความว่ายังมีผู้ติดเชื้ออีกราว 60,000 คนที่ยังไม่ทราบสถานะตนเองครับซึ่งข้อเท็จจริงนี้ก็สะท้อนนะครับว่าผู้ที่ไม่ทราบสถานะเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสในการเข้ารับยาต้านไวรัสอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการส่งต่อเชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากผู้ติดเชื้อในระยะแรกเนี่ยเราไม่สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกหรือว่าอาการเจ็บป่วยครับแล้วก็เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงระบบการคัดกรองครับผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลได้มีการเปิดให้คนไทยทุกคนนะครับที่มีสิทธิบัตรทองหรือว่ามีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้ารับการตรวจ HIV ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีนะครับปีละ2ครั้งที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลในเครือข่ายของสปสช.ทั่วประเทศครับนอกจากนี้ยังเพิ่มทางเลือกความสะดวกสบายในการความเป็นส่วนตัวอีกนะครับด้วยชุดตรวจด้วยตนเองครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถกดขอรับฟรีได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าทาง LINE OA นะครับ @standbyyou โดยนำไปตรวจเองที่บ้านได้เลยนะครับทั้งนี้หากพบผลการตรวจเบื้องต้นเป็นบวกเนี่ย ควรจะเดินทางเข้ารับการตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อเริ่มต้นกระบวนการรักษาทันทีโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าการเข้าสู่ระบบการรักษาเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอตามแพทย์สั่งจะช่วยยับยั้งการขยายตัวของเชื้อรักษาระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวเหมือนคนปกติครับในส่วนของการป้องกันการติดเชื้อครับคุณผู้ฟังกรมควบคุมโรคก็ได้เน้นย้ำถึงการใช้ทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตนะครับได้แก่หนึ่งการใช้ถุงยางอนามัยโดยต้องใช้อย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับ2ยาเพล็บครับยาเพล็บคืออะไรยาเพล็บคือยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีเชื้อแต่มีความเสี่ยงต่อเนื่องครับและ3ยาเป๊ปครับยาเป๊ปคืออะไรยาเป๊ปคือยาป้องกันฉุกเฉินหลังสัมผัสความเสี่ยงซึ่งต้องเริ่มกินโดยเร็วที่สุดหรือว่าไม่เกิน72ชั่วโมงหลังมีความเสี่ยงครับหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามถึงสิทธิประโยชน์เนี่ยหรือขั้นตอนการตรวจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับชลบุรีครับได้มีการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรองรับการเดินทางเข้าเยือนประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือแห่งสหรัฐนะครับพร้อมเรือร่วมขบวนรวมกว่า3ลำซึ่งจะมีกำหนดเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบังระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้โดยขนกำลังพลนายทหารและก็นาวิกโยธินกว่า 5,000 นายนะครับแวะจอดพักผ่อนและเติมเสบียงหลังเสร็จสิ้นภารกิจลาดตระเวนทางทหารครับซึ่งล่าสุดที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาได้มีการประชุมการจัดการวางแผนดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดครับตั้งแต่ช่วงเทียบเวลาเทียบท่านะครับการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจนกระทั่งเสร็จภารกิจเดินทางกลับโดยครอบคลุมพื้นที่ที่สัตหีบบางละมุงและศรีราชาครับโดยเฉพาะเขตพื้นที่รับผิดชอบของสภ.เมืองพัทยาที่ถูกยกเป็นพื้นที่ไข่แดงหรือว่าพื้นที่หลักนะครับเนื่องจากคาดว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่กำลังพลส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนขณะที่สถานีตำรวจโดยรอบก็จะทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนเสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งการยกระดับมาตรการในครั้งนี้สืบเนื่องจากท่านนายกนะครับได้มีการลงพื้นที่สัตหีบเพื่อติดตามความพร้อมเนื่องจากเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับที่มีกำลังพลหมุนเวียนเข้าพื้นที่มากถึง 5,000 นายซึ่งสูงกว่าภารกิจปกติที่เคยรองรับมาก่อนนะครับซึ่งทางจังหวัดก็ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการล่วงหน้าบูรณาการกำลังร่วมระหว่างตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงพร้อมเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็สายตรวจทางเข้มตามเส้นทางหลักรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับในด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับผู้ฟังได้เน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็สถานบันเทิงนะครับให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมตรีกำชับนะครับห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือบริการโดยเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือกาดแล้วก็พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานบันเทิงให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพตามมาตรฐานนะครับหากพบเหตุผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือใช้กำลังเพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับทั้งนี้ภาคธุรกิจแล้วก็หน่วยงานท่องเที่ยวก็มีการคาดการณ์ครับผู้ฟังว่าการแวะพักเที่ยวของทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็จังหวัดชลบุรีได้อย่างคึกคักนะครับโดยจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วก็เงินสะพัดหลายสิบล้านบาทในช่วงต้นเดือนนี้ก็คือวันที่2ถึง6กันยายนนี้นั่นเองครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปครับผู้ฟังครับเปิดยอดเงินอัดฉีดครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผงาดแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าตั๋วสู่หน้าประวัติศาสตร์โอลิมปิกครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับได้สั่งการให้ด้านกองทุนเนี่ยดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ตามผลงานการแข่งขันแล้วก็สิทธิที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของกองทุนนะครับซึ่ง ในส่วนของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยครับสามารถเอาชนะทีมชาติจีนเจ้าภาพนะครับ3ต่อ2เซตครับด้วยสกอร์20ต่อ25 11ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ19และ15ต่อ10ครับซึ่งก็สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้นะครับโดยนักกีฬา14คนครับเพื่อฟังจะได้รับเงินคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนหรือว่าโค้ชนะครับได้รับเงินรางวัล 840,000 บาทสมาคมครับได้รับรางวัล 2,520,000 บาทรวมทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 11,760,000 บาทครับขณะที่นายทรงศักดิ์แล้วก็นายสุรศักดิ์ได้เน้นย้ำให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อให้นักกีฬาบุคลากรทางกีฬาแล้วก็สมาคมเนี่ยได้รับเงินรางวัลตามสิทธิพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาทีมชาติไทยที่ทุ่มเททำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรานะครับในด้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็พร้อมขับเคลื่อนการสนับสนุนนักกีฬาไทยตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อผลักดันให้นักกีฬาไทยพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติต่อไปครับทั้งนี้การจ่ายเงินรางวัลจะดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนที่กำหนดนะครับภายหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไปครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารสุดท้ายในวันนี้ครับผู้ฟังครับมีใครเคยเป็นบ้างหรือเปล่าว่ารู้สึกง่วงนอนผิดปกติในช่วงกลางวันหลายคนเนี่ยเชื่อว่าการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับแต่รู้หรือไม่นะครับว่าการนอนหลับที่มากเกินไปหรือว่าอาการง่วงซึมตลอดเวลาในช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความอ่อนล้าธรรมดานะครับแต่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคง่วงนอนมากผิดปกติที่จะพร้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็เสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะร้ายแรงด้วยนะครับโดยโรคง่วงนอนมากผิดปกติครับผู้ฟังเป็นกลุ่มโรคที่ผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการง่วงนอนอย่างรุนแรงในช่วงกลางวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยควรจะตื่นตัวนะครับผู้ป่วยมักจะเผลอหลับหรือว่างีบหลับโดยไม่สามารถฝืนตนเองได้แม้ว่าในตอนกลางคืนเนี่ยจะนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ตามครับในบางรายเนี่ยที่มีการรุนแรงเนี่ยอาจจะเผลอถึงขั้นหลับขณะที่กำลังกินข้าวอยู่หรือพูดคุยหรือทำงานหรือแม้กระทั่งขับรถได้นะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ในส่วนของสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับผู้ฟังแต่อาจจะมีต้นตอมาจากปัญหาสุขภาพแล้วก็พฤติกรรมหลายประการดังนี้ครับ 1. คุณภาพการนอนผิดปกติเช่นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดตันหรือโรคขากระตุกขณะหลับ 2. ครับนาฬิกาชีวิตแปรปรวนมักพบในผู้ที่ทำงานเป็นกะหรือว่าเดินทางข้ามเวลาที่แตกต่างกันมากๆนะครับ 3. พฤติกรรมการนอนครับภาวะการอดนอนสะสมสุขนิสัยการนอนที่ไม่ดีหรือว่าโรคนอนไม่หลับก็เป็นสาเหตุได้นะครับ 4. ครับความผิดปกติทางระบบประสาทเช่นโรคลมหลับหรือว่าเคยมีอุบัติเหตุกระทบกระเทือนทางสมองครับ 5. ผลข้างเคียงจากยาที่กินนะครับไม่ว่าจะเป็นยานอนหลับยาแก้แพ้หรือว่ายาแก้ปวดบางชนิดครับซึ่งในส่วนของโรคง่วงนอนมากผิดปกติเนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงสมาธิสั้นและความจำบกพร่องนะครับแต่ยังส่งผลกระทบในระยะยาวที่ยังน่าตกใจด้วยคุณผู้ฟังในส่วนของคุณผู้ฟังที่มีปัญหาในด้านของการนอนหลับอย่างต่อเนื่องเนี่ยหรือว่าจำเป็นต้องใช้ยาที่มีผลต่อความง่วงนะครับควรจะต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะครับเพื่อวางแผนการรักษาที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็สามารถรักษาได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับก็ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงนะครับจากอาจารย์แพทย์หญิงชวนันท์พิมลศรีแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชด้วยครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมยุทธาถีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวขอขัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของเรามารู้จักอาหารทางเลือกนะครับตามกรุ๊ปเลือดนะครับตัวช่วยสำคัญนะครับเพื่อสุขภาวะที่ดีนะครับในบางครั้งนะครับเรื่องของสุขภาวะที่ดีนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราทำกิจกรรมทางกายอย่างเดียวนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องด้วยนะครับซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วนะครับแต่ทำไมเราก็ยังไม่มีสุขภาวะที่ดีเท่าที่ควรนะครับจนบางครั้งเราก็ทำให้เราคิดนะครับว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะครับแล้วก็สงสัยว่าเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเพราะที่ราศีของดวงดาวนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดให้ถูกต้องนะครับก็มีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้นะครับโดยผมจะแนะนำไว้นะครับในบทความนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปรู้จักนะครับกับอาหารทางเลือกตามกรุ๊ปเลือดต่างๆนะครับจะช่วยให้ทุกคนนะครับมีสุขภาวะที่ดีนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนะครับก็คืออะไรนะครับโดยอธิบายว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปนะครับมีเคมีในเลือดต่างกันนะครับเป็นตัวกระตุ้นนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับซึ่งอาหารทุกชนิดนะครับล้วนมีโปรตีนซึ่งเป็นอนุมูลอิสระนะครับมีคุณสมบัติเหนียวแล้วก็จับเกาะติดเลือดนะครับเรียกว่าลิกตินนะครับถ้าการกินอาหารที่มีลิกตินนะครับไม่เหมาะสมกับเลือดของเรานะครับก็ลิกตินจะเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็การสร้างอินซูลินนะครับการเผาผลาญอาหารแล้วก็ความสมดุลของฮอร์โมนนะครับกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A นะครับกรุ๊ปเลือดของสายมังสวิรัตนะครับเพราะว่าคนที่กรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A นั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมีกรดในกระเพาะต่ำนะครับซึ่งทำให้ระบบการย่อยอาหารระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและนอกจากนี้นะครับคนเลือดกรุ๊ป A นะครับมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งอีกด้วยนะครับโดยอาหารที่เหมาะสมกับเลือดกรุ๊ป A ก็คืออาหารประเภทปลานะครับที่ช่วยเสริมสร้างโปรตีนนะครับซึ่งควรทานปลานะครับ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแต่ให้หลีกเลี่ยงนะครับปลาเนื้อขาวนะครับอย่างเช่นปลาตาเดียวนะครับหรือว่าปลาจระเม็ดนะครับที่มีลิกตินนะครับซึ่งไปรบกวนระบบการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับให้น้อยลงนะครับแล้วก็เลือกดื่มนมถั่วเหลืองนะครับหรือว่าโยเกิร์ตไขมันต่ำนะครับแทนนะครับแล้วก็ควรเลือกดื่มน้ำนมแพะแทนนมวัวนะครับควรเลือกรับประทานอาหารประเภทธัญพืชนะครับโดยเฉพาะเมล็ดทานตะวันนะครับเมล็ดถั่วลิสงนะครับข้าวกล้องนะครับแล้วก็เลือกรับประทานอาหารประเภทผักนะครับได้ทั้งผักสดผักสุกนะครับโดยเฉพาะหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็บรอกโคลีนะครับที่มีสารแอนตี้ออกดิเซนนะครับผมก็แครอทนะครับฟักทองนะครับผักโขมกระเทียมนะครับที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับของร่างกายนะครับสำหรับผลไม้นะครับไม่ควรรับประทานแตงโมแคนตาลูปมะม่วงมะละกอนะครับกล้วยส้มนะครับเพราะว่าจะย่อยยากในคนเลือดกรุ๊ป A นะครับต่อไปเป็นเลือดกรุ๊ป B นะครับรับประทานได้หลากหลายนะครับแต่อ้วนง่ายเกินนะครับสำหรับคนเลือดกรุ๊ป B ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องไวรัสนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับระบบประสาทไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ปวดตามข้อนะครับมีโอกาสการเกิดแผลในสมองนะครับหรือว่าโรคภูมิแพ้ของตัวเองนะครับซึ่งคนเลือดกรุ๊ป B นั้นนะครับมีอาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดนะครับคือเนื้อแพะนะครับเนื้อแกะนะครับแล้วก็ปลาน้ำลึกนะครับอย่างเช่นปลาหิมะนะครับปลาเนื้อขาวปลาจระเม็ดนะครับปลาตาเดียวแล้วก็ควรลดการทานเนื้อหมูไก่กุ้งปูแล้วก็หอยแครงนะครับให้น้อยลงนะครับเพราะว่า
เป็นการรบกวนระบบต่างๆในร่างกายนะครับสามารถรับประทานข้าวโอ๊ตข้าวกล้องนะครับในขณะที่แป้งสาลีนะครับถั่วลิสงนะครับแล้วก็ขนมปังโฮวีตนะครับไม่ดีต่อระบบเผาผลาญของคนเลือดกรุ๊ป B อีกด้วยนะครับสามารถทานผลไม้นะครับได้เกือบทุกชนิดนะครับยกเว้นลูกพับนะครับลูกทับทิมนะครับแล้วก็ลูกแพรนะครับแล้วก็ควรดื่มน้ำขิงนะครับผมต่อไปเป็นคนเลือดกรุ๊ปโอนะครับอาหารย่อยง่ายนะครับร่างกายต้องการโปรตีนนะครับสำหรับคนเลือดกรุ๊ปโอนะครับจะมีกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดสูงนะครับทำให้สามารถย่อยอาหารได้ดีกว่าหรือคนเลือดกรุ๊ปอื่นๆนะครับในแต่ทางกลับกันนะครับคนเลือดกรุ๊ปโอนั้นนะครับจะมีระบบเผาผลาญที่ไม่ค่อยดีนะครับมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์นะครับไม่คงที่ทำให้อ้วนง่ายนะครับแล้วก็เลือดแข็งตัวช้านะครับโดยคนเลือดกรุ๊ปโอนั้นนะครับสามารถเลือกทานเนื้อได้ตามใจชอบนะครับรวมไปถึงอาหารทะเลนะครับเพียงแค่ต้องระวังเรื่องของปัญหาไขมันนะครับแล้วก็โคเลสเตอรอลสักหน่อยนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทแป้งให้มากที่สุดนะครับแล้วควรต้องเน้นผักนะครับที่มีวิตามินเคนะครับอย่างบรอกโคลีผักโขมนะครับซึ่งจะช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะเขือยาวนะครับมันฝรั่งนะครับซึ่งจะทำให้ปวดข้อได้นะครับควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีกรดสูงนะครับอย่างเช่นแคนตาลูปมะพร้าวส้มแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับผมควรงดชากาแฟนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มกรดในกระเพาะได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเลือดกรุ๊ป B นะครับมังสวิรัตนิดๆนะครับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆนะครับแต่อร่อยไม่แพ้ใครนะครับผมก็คนเลือดกรุ๊ป B นะครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างคนเลือดกรุ๊ป A เลือดกรุ๊ป B นะครับดังนั้นคนเลือดกรุ๊ป B นะครับจะเป็นส่วนผสมของการรับประทานอาหารมังสวิรัตนิดๆกับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆนะครับจุดอ่อนสำคัญของคนเลือดกรุ๊ป B นะครับซึ่งเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอแล้วก็กรดในกระเพาะที่ต่ำนะครับโดยอาหารสำหรับคนเลือดกรุ๊ป B นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะครับจากเต้าหู้นะครับไม่ควรรับประทานอาหารที่ย่อยยากนะครับอย่างเนื้อปลาขาวนะครับแซลมอนรมควันนะครับเน้นอาหารไขมันต่ำนะครับจำพวกเนยนมไข่นะครับแล้วก็โยเกิร์ตไขมันต่ำนะครับควรงดเว้นนะครับการรับประทานถั่วแดงนะครับงาเมล็ดฟักทองนะครับเมล็ดทานตะวันข้าวโพดนะครับเพราะว่าจะชะลอการทำงานของอินซูลินนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงเฉียบพลันนะครับแล้วก็ควรรับประทานผักสดเยอะนะครับเพื่อช่วยป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจและไม่ควรกินกล้วยมะม่วงฝรั่งส้มนะครับเพราะว่าจะเป็นอาหารที่ย่อยยากสำหรับคนเลือดกรุ๊ป B นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับคนเลือดกรุ๊ปไหนนะครับควรรับประทานอะไรนะครับใครทางบ้านที่เลือดกรุ๊ปไหนก็แนะนำไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็ใช้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการที่ดีมีสาระของเรากันต่อเลย

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ธอครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของการบริจาคโลหิตมีประโยชน์อย่างไรนะครับการบริจาคโลหิตไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโดย1คนนะครับจะบริจาคโลหิตครั้งละ350ถึง450ซีซีนะครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ10ถึง12ของปริมาณโลหิตทั้งร่างกายของเรานะครับหลังจากการบริจาคแล้วนะครับไขกระดูกในร่างกายนะครับจะทำการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเม็ดเลือดแดงนะครับที่สร้างขึ้นใหม่นั้นนะครับจะไหลเวียนในร่างกายยาวนานประมาณ120วันนะครับสำหรับประโยชน์ของการบริจาคเลือดนะครับอาจจะช่วยกระตุ้นการทำงานของโครงกระดูกนะครับในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ช่วยให้ทราบหมู่โลหิตของตนเองในระบบ ABO นะครับแล้วก็ RHIS นะครับผมอย่างต่อไปนะครับช่วยให้มีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับได้ช่วยเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็มีความสุขในการเป็นผู้ให้นะครับแนะนำว่าท่านใดนะครับอยากจะบริจาคโลหิตนะครับก็ไปติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับผมเพื่อบริจาคโลหิตนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราเองนะครับผมก็เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆนะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับถ้าท่านใดได้รับฟังอยู่นะครับก็สามารถไปบริจาคโลหิตตามโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านฟังทุกท่านได้เลยนะครับผมครับก็เราพูดคุยกันมาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้นะครับครับผมก็มองดูเวลาแล้วนะครับก็มาถึงช่วงทางท้ายๆของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะปิดท้ายไปด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2560

0: สามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อจะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
2: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
1: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยหนึ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดฝึกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
3: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
4: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความ

0: มาทำการบ้านได้แล้วลูกเร็ว
1: เดี๋ยวแม่ให้จบเกมก่อน
0: ไปหยิบโน้ตบุ๊กในห้องทำงานให้แม่หน่อยสิจ้ะลูก
1: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปแม่ไม่เป็นไรตื่นสิแม่เดี๋ยวผมจะไม่ดื้อหรอกครับ
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวอย่ารีรอทำดีกับคนที่คุณรักร่วมตั้งสัจจะอธิษฐาน1คน1สัจจะปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยร่วมสร้างสมดุลโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์กร
3: เพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ป่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมันดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้า

0: อกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
1: Today we welcome the joint statement on the Thailand-Singapore forward-looking strategic partnership, which will set the future direction of our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime,food security and supply chain resilience
0: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decades, and we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow.Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
0: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
4: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
5: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำเนเจอร์โพซิทีฟในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
4: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
3: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
6: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
7: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
6: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ data center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ data center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ data center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
4: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเส้นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
4: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
3: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
9: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอน กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
12: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
13: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลชั้นต้นก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำ ินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
12: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
14: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
19: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองที่เบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12ซมและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
19: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับบ้านวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมือง2กันยายน2569นะครับวันนี้ก็ขอไปคุณผู้ฟังนะครับเดิมทีคิดว่าน่าจะทันในการเดินทางกลับมาที่การรายการที่ห้องส่งนะครับเจอคุณผู้ฟังที่ห้องส่งแต่ว่าในหมดของการเดินทางครับจะมาไม่ถึงครับแต่ว่าเสียงน่ะมาถึงก่อนแล้วนะฮะเสียงกับหัวใจมาถึงแฟนๆรายการบ้านวงกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวยังมาไม่ถึงนะนะครับก็ใช้ในการพูดอินเข้ามานะครับคุณผู้ประกอบโอเปนนะครับทีมงานช่างห้องส่งของเราวันนี้นะก็ช่วยเชื่อมโยงสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงคุณคุณากรศิลปิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะก็ดูแลเรื่องของเพจนะครับนำภาพนะขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราได้ทักทายกันนะครับทางโลกของโซเชียลมีเดียนะครับวันกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นข่าวดีของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับหลังจากที่จบศึกชิงแชมป์เอเชียนะฮะแล้วก็นักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเข้ารอบสุดท้ายได้ในโอลิมปิกเกมได้แชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียนะครับไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแองเจลิสนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพอได้แชมป์เอเชียนะครับอันดับโลกของเราจาก17ไปอยู่ที่14นะครับ 230.67 คะแนนนะแต่ล่าสุดผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขออภัยชิงแชมป์ยุโรปนะรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนยุโรปก็คัดเลือกเหมือนกันนะครับหาแชมป์ยุโรปซึ่งจะไปได้แชมป์เนี่ยใครจะได้แชมป์ส่วนยุโรปก็จะไปโอลิมปิกเกมเหมือนกันเหมือนกันทุกโซนนะครับแคนาดาได้ไปแล้วไทยได้ไปแล้วยุโรปกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่มีผลกับไทยที่อันดับไทยขยับขึ้นมาก็เพราะว่าเชเกียนะครับนะอันดับโลก13เหนือกว่าเรานะครับไปแพ้สวีเดนนะครับยับเลยแหละ0-3เซตนะครับ19 25 23 25และ21 25ถือว่าพลิกล็อกนะเชเกียเนี่ยเคยมาแข่งขันในชั้นลีกมาแล้วนะนะครับแพ้สมัยอันดับโลกนะเดิมที่13ลนมาอยู่ที่15ครับไทยก็ขยับขึ้นไปนะครับพรุ่งนี้สาวไทยนะฮะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับไปเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่เราจะลุ้นคว้าเหรียญรางวัลครั้งที่แล้วที่จีนนะครับเอเชียนเกมเราได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้เนี่ยไปในฐานะแชมป์เอเชียก็คงต้องเจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะซึ่งโอ้โหเขากำลังนะขอบตาร้อนเผาอยู่นะเห็นชัยชนะของไทยนะญี่ปุ่นนะแล้วก็เจ้าภาพด้วยนะครับงานนี้ญี่ปุ่นก็มีหมุดหมายสำคัญในการที่จะคว้าแชมป์เอเชียนเกมวอลเลย์บอลในบ้านของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของที่มาแรงนะครับก็คืออิหร่านนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในชิงแชมป์เอเชียอินโดนีเซียก็อีกทีมนึงแหละครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแต่ว่าอินโดนีเซียก็พัฒนาขึ้นมานะครับฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็มองอยู่นะแล้วก็ยังมีไต้หวันนะครับนะแล้วก็คาซัคสถานนะครับก็หลายๆทีมก็หวังเหมือนกันที่จะคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะครับในระหว่างวันที่4-13 กันยายน2569แล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในระหว่างวันที่16-22 กันยายนนะครับออกเดินทางวันที่4กันยายนนะครับนะที่เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับประมาณสักเที่ยงคืน40นาทีเที่ยงบิน TG648แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับวันที่23กันยายนนะครับในเวลา15 นาฬิกานะครับจะมากลับมาแบบแชมป์นะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองหรือเงินเหรียญทองแดงนะเรารอติดตามเอเชียนเกมนะครับปีนี้เอเชียนเกมนะพูดนะครับหลายๆกีฬาหลายๆประเภทจับสลากแข่งขันกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่องNBC HD ของเราร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรหลายๆช่องที่ถ่ายทอดสดทาง T Sport เขาก็ถ่ายเช่นเดียวกันรวมถึงทางช่องทางของ OTP นะครับก็คือAIS นะครับ AIS จะถ่ายทอดสดในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับให้ติดตามกันนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมนะครับ2026นะครับไป5ครั้งแล้วนะมีการจัด Meet the Press ไป5ครั้งแล้วนะฮะคราวนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาและช่างภาพแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยก่อนเดินทางไปแข่งขัน เอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับวันนี้แถลงข่าวกันนะประชุมกันเหมือนเดิมเลยนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะครับมี6สมาคมนะเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับพี่หมุนศรีก่อนนะฮะก็บอกว่าให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะฮะให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่แล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายโดยรวมของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราตั้งเป้าไว้ได้หลายเหรียญทองหลายเหรียญนะครับไฮไลท์สำคัญนักกีฬาของเราคนนี้นะครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25และ26กันยายนนี้ดังนั้นนะครับก็ใครที่อยู่โตเกียวก็อยากให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะๆนะครับสมาคมที่เข้ามาวันนี้นะครับก็มีสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทยโดยคุณพิชานประยุรรัตน์นะครับเลขาธิการสมาคมเข้ามาด้วยนะครับก็ตั้งความหวังเหมือนกันนะฮะตอนนี้เก็บตัวไปเยอะมากนะไปเก็บตัวอยู่ที่คือคีร์กีสถานนะครับก็กว่า2เดือนครึ่งแล้วนะความหวังก็คืออยากจะได้เหรียญรางวัลในประเภทฟรีสไตล์65 กิโลนะครับอย่างน้อยเหรียญทองแดงนะครับทางด้านของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาท่านผู้บริหารสมาคมนะแล้วก็เลขาธิการสมาคมกีฬามวยนะครับมวยสากลนะครับบอกว่านักมวยของเราก็ไปเก็บตัวทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมนี2สัปดาห์นะครับเก็บตัวที่ดอยตุงนะฮะมาเทรนนิ่งแคมป์ที่กกท.นะครับร่วมอีก8ชาติได้รับมือฝึกซ้อมกับนักมวยกว่า8ชาตินะฮะก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้นะครับคราวนี้ส่ง11รุ่นนะครับชาย6หญิง5นะครับก็คาดหวังนะฮะว่าจะได้เหรียญรางวัลในหลายๆรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าจับสลากโชคดีนะครับไม่เจอมือเก่งๆในรอบแรกๆมีลุ้นถึงเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็มีลุ้นถึงเหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็ความหวังเยอะสุดก็คือหน้ามาจากมวยหญิงนะครับแล้วก็หลุยมาเรียโน่กอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลไทยชาวคิบาก็บอกว่าตอนนี้นักมวยของเรามีความพร้อมนะครับเป็นไปตามแผนเลย 100% นะครับแล้วก็เราเตรียมพร้อมแต่เริ่มต้นนะครับแล้วตอนนี้เพิ่มเติมเรื่องของแท็กติกเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยซ้ายมวยขวานะเจอกับมวยสูงกว่าต่อยยังไงเจอกับมวยต่ำกว่าต่อยยังไงนะฮะเจอกับมวยบ็อกเซอร์เจอกับมวยไฟเตอร์แก้เกมหมดเลยนะครับนักกีฬาของเรามั่นใจนะแล้วก็มีทั้ง11คนแหละลุ้นได้ทั้งหมดนะในการลุ้นเหรียญรางวัลนะครับส่วนด้านของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยนะครับคุณราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะก็บอกว่าเราก็ตั้งความหวังนะครับล่าสุดในการแข่งขันได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงในซีเกมนะครับแต่ว่านักกีฬาก็จะเป็นคนละชุดกับเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะแล้วก็ต่างชาติก็เก่งเหมือนกันนะครับในเรื่องของกีฬาลีลาศในระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งได้อันดับที่2ในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังมีจากจีนและเกาหลีใต้ดังนั้นนะฮะเราจะสู้อย่างเต็มที่นะครับเรามั่นใจว่าเราเก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับมีลุ้นเซอร์ไพรส์ได้เหรียญ นะอย่างน้อยเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงให้ชื่นชมกันนะครับจากนั้นมาที่สมาคมกีฬานะสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยครับพี่จุ้ยคิวทองนะคุณวีรพงษ์บริสุทธิ์สุขกมลนะพี่จุ้ยจากบ้านเมืองนะครับก็เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาฮอกกี้นะครับเป็นเลขาธิการสมาคมบอกว่านักกีฬาทุกคนของสมาคมนะฮะทั้งทีมชายและทีมหญิงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่จบซีเกมนะครับซ้อมเมื่ออย่างต่อเนื่องนะฮะฮอกกี้ของเราผสมผสานกันระหว่างตัวเก่านะกับตัวใหม่ที่ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากนักกีฬารุ่นพี่นะในการประคองรุ่นน้องนะครับแล้วก็คราวนี้ในการแข่งขันกันก็อาจต้องเจอกับด้านของนักกีฬาหลายชาตินะครับนะแล้วก็คงใจรุ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับอินเดียปากีสถานศรีลังกามาเลเซียซึ่งเราก็ไปเก็บตัวอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะครับก็งัดการแข่งครั้งนี้นะเราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับความหวังในทีมชายนะทีมชายนะครับก็หวังว่าก็จะได้ลุ้นถึงรอบรองชนะเลิศประมาณนั้นนะครับรอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเขาหวังว่าในฐานะแรงกิ้งอันดับที่6นะก็หวังว่าเราจะทำงานได้ดีนะครับในฮอกกี้นะครับทางด้านของกีฬาเทคบอลนะเทคบอลแห่งประเทศไทยนะโต๊ะโค้ง
1: นะครับก็นักกีฬาของเราส่งไป5คน3อีเวนต์นะครับหญิงคู่นะคู่ชายคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะครับคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะทางด้านของพลตรีหญิงปิยพัฒน์จรัสพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเตะบอลแห่งประเทศไทยก็บอกมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเรามีดีกรีแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์นะครับแล้วก็เราเป็นเบอร์1นะครับเป็นแรงกิ้งอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมดังนั้นนักกีฬาของเรามีความมั่นใจนะหวังว่าจะคว้าทั้งหมด3เหรียญทองนะครับแต่คู่แข่งขันก็แน่นอนแล้วครับก็ยังมีอย่างน้อยอิรักก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะครับแต่ว่ามาตรฐานของเรานะครับเราผ่านมาหมดแล้วนะในการแข่งขันระดับนี้ทั้ง4เกมเอเชียนเกมนะฮะเราจะคว้าเหรียญรางวัลนะครับได้ลุ้นได้เชียร์กันแน่นอนนะครับส่วนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณพานุพงษ์พงษ์คุณอารักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับบอกว่าอีสปอร์ตคราวนี้ส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เราคาดหวังนะเราก็มีระดับดีกรีนักกีฬาระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าของสุภมรเห็มสรินะแล้วก็มีดีกรีระดับแชมป์โลกนะแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เป็นต้นกำเนิดนะของเกมในส่วนเกมชนิดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวหน้าของพัทจีคู่แข่งก็มีทางด้านของญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับแล้วก็เราก็มีแชมป์โลกในประเภท e-sport นะครับเป็นพวกของ e-football นะเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับหลายๆเหรียญรางวัลที่7อีเวนต์ที่เราเข้าแข่งขันนะฮะทาง e-sport บอกว่าเราได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับซึ่งสรุปเป้าหมายนะฮะในการแข่งขันรายการนะครับ e-sport เราตั้งไว้อย่างน้อยๆนะครับก็คือ1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนี่คือทาง e-sport นะครับคุณพลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้สรุปผลงานนะครับใน6ชั่วโมงกีฬาในวันนี้นะครับก็คือโดยรวม4เหรียญทองนะฮะเทคบอลมั่นใจว่าจะได้3นะ e-sport มั่นใจว่าจะ1ทองอย่างน้อย2เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้า1ทองแดงนะครับมวยสากลตั้งเป้ามีเหรียญรางวัลนะฮะแล้วก็น่าจะมีเหรียญทุกคนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่คือวันนี้นะของการประชุมพูดคุยกันนะเรื่องของงานมิดเดิลเกรดนะครับครั้งที่5นะครับก็ผ่านมาแล้วเนี่ย5ครั้งนะครับในมิดเดิลเกรด39ชิ้นกีฬานะ39สมาคมนะครับหวังรวมแล้ว14เหรียญทองนะครับครั้งต่อไปครั้งที่6นะกำหนดไว้วันที่4กันยายนนะศุกร์ที่4กันยายนเวลา 13:00 น.เนี่ยนะครับก็จะมีสมาคมอย่างฟุตบอลนะรักบี้เรือพายฟันดาบคาบาดี้ปั่นจักรกีฬาไตรกีฬาและขี่ม้านะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับผลนะในการประชุมร่วมกันนะครับวิเคราะห์ว่าเราจะได้เหรียญกี่เหรียญเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับยังอยู่ในเรื่องของเอเชียนเกมฟุตบอลนะครับนะจะได้เหรียญรางวัลลุ้นเข้าสูงถึงรอบไหนนะแต่ว่าเรื่องของนักเตะประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะ23นักเตะฟุตบอลชุดเอเชียนเกมนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าประกาศรายชื่อมามีน้องๆหลายคนนะที่ดันมาจากชุด20ปีที่กำลังแข่งขันอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็หลายๆคนซึ่งดันมาจากชุดฟุตบอลคุณไดครับด้วยนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยได้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าผู้สอนนะไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสตันและฮ่องกงนะแข่งขันแบบพบกันหมดรองแชมป์นะแล้วก็แชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับผู้สาประตูของเรานี่สรวัตรโพสมันนะครับจากปัตตานีนะชนภัทรคุณเลิศนะจากอุทัยธานีศรีวุฒิขอไปนะทางด้านของศรีรัตวุฒินะครับวงเดือนคำนะสิงห์เชียงรายนะ3คนนะแล้วก็กองหลังมีอัตพลแสงทองในการนครปฐมวิชั่นอินารามนี่ชุดอยู่20นะฮะติดเอเชียนเกมด้วยอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะฮะจากทูแบงคอกนะครับพิชิตชัยเสด็จกระโทกจากอัธยายูไนเต็ดชนภัทรบัวพันธ์จากบีจีปทุมนะชานนท์นำพาจากบีจีปทุมนาธานเจมจากมหาสารคาม CCFC นะครับทางด้านของทีกวินจันทร์ศรีนะจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับอูเซมาเที่ยงคามนะจากพิธีประจวบนะแล้วก็ผลเอกมณีกรนะครับจากพิธีประจวบ FC นะฮะกองกลางก็มีทางด้านของกิตภัทรแสงสวัสดิ์จากเมืองทองนะครับมีปฏิภาชัยโพเทพนะจากระยอง FC มีสิทธาบุญล่านะจากการท่าเรือธนกิจโชคเมืองปากครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีปฏิพันธ์วงศาจากราชสีสบายยูไนเต็ดสุริยภพวันดีนะจากนราเอฟซีนะครับแล้วก็มีชวันวิศเล้าจากครามแบงคอกนะครับกองหน้าก็เป็นยุทธกรบุรพานะครับคนนี้ ชุดเอเชียนเกมแต่มีจังหวะก็ดันไปอยู่ชุดใหญ่ด้วยนะครับทีมชาติไทยนะฮะจากชลบุรี FC มีเจฮานาฟี่มามะจากพิธีประจบ FC นะครับธนวุฒิโพชัยจากสโมสร SC สากามีฮาระนะครับแล้วก็มีวรวุฒิร้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ23คนนะจะมารายงานกันนะที่ทาราปาร์ครีสอร์ทเทลปทุมธานีวันที่7กันยายนนี้นะครับเราจะมีการเก็บตัวนะเก็บตัวซ้อมกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ13กันยายนนะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะนะครับเดินทางไป13กันยายนนะครับมีเวลาปรับสภาพอากาศนะครับเรื่องของสภาพอากาศสภาพร่างกายนะครับนัดแรกเจอกับคีกิสถาน16กันยายนนะ14นาฬิกานะครับติดตามกันถ่ายทอดสดได้นะครับในช่องทางของทีสปอร์ตนะ AIS นะครับแล้วก็ทางของ MBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็นัดต่อไปวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงนะครับเวลาเดิม14นาฬิกานะครับและนัดสุดท้าย23กันยายนนะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา 17:30 นคือแมตช์อย่างนี้ถือว่าเป็นเข้าทางไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านนะทั้งคีกิสถานซึ่งดูแล้วหนักกว่านะหนักกว่าฮ่องกงนะฮะเราถ้าเราเก็บแต้มจากคีกิสถานได้นะฮ่องกงเราอยู่ยังเหนือกว่าส่วนญี่ปุ่นยอมรับนะฮะมาตรฐานของญี่ปุ่นเขาเหนือกว่าเรานะครับก็ได้ลุ้นกันในนัดที่3นะครับถ้าได้แต้มมาอย่างน้อย4แต้มนะนัดเจอกับญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ลำบากกับไทยนักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิด2นัดแรกชนะรวด2นัดนี่แม่นะนัดที่3สบายเลยนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะครับนอกจาก ASP แล้วนะฮะไทยรัฐทีวีนะทีสปอร์ต NBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับสำหรับบอลรายการนี้นะเอเชียนเกมนะครับส่วน20ปีของเรานะก็โอ้โหเมื่อวานที่ผมบอกนะว่าเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล20ปีที่ชลบุรีนะครับรอบคัดเลือกทีมชาติเอเชียนะแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผู้เล่นของทางฝั่ง UAE เล่นแรงใน2จังหวะนะจังหวะหนึ่งก็เตะนักเตะไทยประเภทหงายกลุ่มสตาร์ทเข้าข้อเท้าอ่ะนะครับคือถ้าเป็นอังกฤษหรือว่าเป็นอิตาลีแบบนี้จังหวะนี้เจอใบแดงนะครับแต่กรรมการไม่ว่าอะไรเลยรวมถึงจังหวะสุดท้ายทดเวลาบาดเจ็บครับกองหน้าของเราหลุดเข้าไปนะครับผู้ตัดประตูของ UAE นะครับออกมาสกัดนอกเขตโทษนะครับโยนเข่าเข้ามานะครับใส่ศีรษะคือทุกสนามในทั่วโลกยกเว้นฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้ตัดประตูของ UAE ใบแดงครับแต่กรรมการนะบนในสนามรวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่มีคำตัดสินอะไรออกมาเลยนะปล่อยให้เกมเล่นไปก็ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับทำเรื่องนะแย้งไปนะในไปยังผู้ตัดสินนะไปยังสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียบอกว่าการตัดสินแบบนี้ไม่เป็นธรรมนะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยของนักเตะนะฮะการตัดสินที่ไม่ปล่อยให้เกมรุนแรงนะทำให้นักเตะบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะการทำหนังสือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปยังทางด้านของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะเป็นอย่างไรมีบทสรุปเรื่องของกรรมการอย่างไรกันบ้างก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะในวันที่3กันยายนนะ 19:30 นะครับนักฟุตบอลยังเติร์กของเราชุด20ปีนะก็ยังซ้อมอย่างเต็มที่อยู่นะครับวันนี้นะครับเตรียมแทคติกในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราเจอกับเติร์กเมนิสถานในเวลา 19:30 นะครับก็ถ่ายทอดสดในช่องทางเดิมก็คือไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ทางด้านของทูบิชแนลนะครับก็จะสดเช่นเดียวกันนะครับเราได้มา3แต้มแล้วนะถ้าเติร์กเมนิสถานนะเราชนะได้นะเราก็ถือว่าลอยลำเข้ารอบแล้วนะครับรอเชียร์น้องๆของเรานะครับนัดแรกอาจจะคุกคักติดขัดสารสังวงบางจังหวะขาดเหลือขาดกันเกินบ้างนะแต่ว่าพอนัดที่2เชื่อแล้วเข้าขากันแน่นอนนะครับท้ายรายการนะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับสมมกีฬานะกอล์ฟอาชีพ3นะจัดการแข่งสิงSAT ปราจีนบุรี Lady Championship เงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายนนะครับวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแข่งขันกันนะรายการนี้ได้สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนามเซเซอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับนะครับซึ่งแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็จะมีคนที่เข้าแข่งขันนะครับก็เข้าสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับ50คนนะฮะมีทั้งนักกีฬาโปรกอล์ฟอาชีพแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นนะครับก็เงินรางวัลนะในแต่ละสนามก็คือ 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟเข้าแข่งขันนะครับทั้งหมด96คนนะอาชีพ76แล้วก็สมัครเล่น20นะครับแข่งกัน2วันวันที่3เหลือ50คนนะ ซึ่งวันนี้วันแรกนะครับซึ่งการแข่งขันในวันแรกวันนี้ผลปรากฏว่านะทางด้านของโปรออนอาชิรยาศรีวงศ์นะครับอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดเลยนะฮะเจ้าของ2แชมป์ไทย LPGA 2026นะครับก็ออกสตาร์ทวันแรกนะฮะทำผลงานได้ดีนะครับ6อันเดอร์พา66นะวันนี้เจ้าตัวบอกว่าหลังจากจบวันแรกนะแม่บอกว่าเริ่มต้นได้ดีนะไดรฟ์ก็ดีนะมีพัตก็ดีด้วยนะแฮปปี้กับผลงานในวันแรกนะครับเหลืออีก2วันจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนะนี่คือวันแรกนะครับส่วนคนอื่นๆนะก็ต้องลุ้นกันนะครับโปรแจนอันทิชาอุตมะนะครับนะจากลพบุรีเขาตามหลังมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งหลายคนนะก็โปรต้นหอมชมพรรษาทวินสังนะครับโปรธรรมเลิศจากชลบุรีก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเหลืออีก2วันนะผลการแข่งขันเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในแวดวงกีฬานะครับส่วนก่อนการแข่งขันรายการนี้ในช่วงเช้าคุณฟังครับโปรกอล์ฟสาวไทยนะทีมโปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะจากทัวร์ต่างประเทศนะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและก็ประสบการณ์ให้กับ4นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยหรือว่า TGA นะในกิจกรรม Playwith Pro 2026นะสนามที่6สนามสุดท้ายของปีที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยโปรหนูออนดรินทร์ สัตยาบรรพตนะเจ้าของ3แชมป์ JapanLPGA ทัวร์แล้วก็2แชมป์ Step Up ทัวร์นะฮะโปรเจนอันทิชาอุตมะนะครับแชมป์เลดี้ยูโรเปียนทัวร์เจ้าของแชมป์ดูคาติเลดี้โอเพ่น2026นะครับแล้วก็โปรไบท์นะฮะพิญญาดาคุวานันจากแอปซันทัวร์แล้วก็โปรออมนะฮะจิดาภาพักดีเศรษฐกุลจากไชน่า LPGA ทัวร์นะครับร่วมถ่ายทอดเทคนิคในการวางเกมและวิธีคิดแบบนักกอล์ฟอาชีพนะครับแล้วก็มี4นักกอล์ฟเยาวชนนะครับโปรน้องมะลินะครับขวัญชนกบุญจันทร์นะน้องเทียนนลพันธ์คำเกิดนะฮะน้องยูกินะกีรณาบัตพันนะนะครับแล้วก็ริชชี่ฮะริชชี่กิติวัฒนกุลนะได้เรียนรู้นะเรื่องของเกมแผนนะการวางแผนการอ่านเรื่องของยาสักบุ๊กนะฮะลูกสั้นการแก้สถานการณ์นะรวมถึงการควบคุมอารมณ์ในสนามนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากมายนะในรายการนี้นะซึ่งทางด้านของผู้จัดนะฮะได้นำ4โปรกอล์ฟนะซึ่งถือว่ามีประสบการณ์นะครับมาติวเข้มเยาวชน TGA นะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์กับน้องๆนะที่จะใช้แน่นอนนะครับในอนาคตของวงการกอล์ฟนะครับ Playwith Pro 2026นะครับก็คือจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับเป็นความร่วมมือกันของ4องค์กรกอล์ฟหลักของไทยครับได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและ All Thailand นะครับ All Thailand Golf Tour นะโดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากโปรกอล์ฟ24คนนะแต่ทอดประสบการณ์แก่เยาวชนไทย25คนเพื่อเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนะครับปิดท้ายรายดวงกีฬาวันนี้เรื่องของข่าวสารการย้ายตัวของนักเตะในตลาดฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเป็นทีมหนึ่งนะที่ลงทุนในช่วงของปิดฤดูกาลก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็ก่อนปิดตลาดอย่างเป็นทางการนะครับซื้อนักเตะค่อนข้างแพงมาหลายคนนะครับบาร์คเลย์บาโกล่านะครับแล้วก็เก็บคอดีกาโปไว้นะครับแล้วก็โอ้โหซื้อนักเตะมา123ล้านปอนด์นะครับแล้วก็

0: รองหลายคนก็เล่นดีหลายคนไม่มีที่ว่างนะนะฮะก็อยู่ที่เส้นทางของอาชีพแหละนะครับส่วนวัดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้นะเจอกันที่ห้องส่งครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเตรียมทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลอง

0: ของวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยคันปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 นถึง 21:30 นณ Exhibition ฮ.7-8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุดและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบ.ได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166 หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
8: บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ JAZZผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์ FA คัพอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรม JAZZ Fan Connect Premier League Trophy Experienceเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
9: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
8: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลพาณิชคาดนาครายงาน
7: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
10: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบุรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา 17:30 น.สโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026-2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการเพื่อสังคมไทยค่ะกับดิฉันอิสริยากรอินทโชติและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารทางเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศรวมถึงเศรษฐกิจโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอิสริยาพรและท่านฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์ครับข่าวที่ดังที่สุดตอนนี้แล้วก็ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือข่าวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับต้องบอกว่าตอนนี้ข่าวดังอาจจะเป็นข่าวล่าสุดคือข่าววอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่เกี่ยวกับทองทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยได้เหรียญทองสำหรับแชมป์เอเชียถูกไหมครับ
1: ใช่
2: แต่สำหรับก่อนหน้านี้คนไทยก็กระโดดรถเต้นเหมือนกันก็คือเนเน่ได้โกลเด้นบัสเซิลนะปุ่มทองนะครับเพราะนั้นก็เป็นสองกระแสที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้ดีนะครับก็จะมาคนละทางเนาะทางแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับการกีฬามันก็เป็นเฟสติวัลนะอยู่ในหมวดเฟสติวัลถ้าเราจัดกีฬานะครับวอลเลย์บอลชิงแชมป์ VNL ในไทยชิงแชมป์เอเชียในไทยหรือว่าจัดมหากรรมวอลเลย์บอลในประเทศเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเรียกว่าสปอร์ตทัวริซึมนะครับ
1: ค
2: ือการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มเด่นมากขึ้นและสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราเดินไปตามท้องถนนไปตามประเทศต่างๆแล้วเห็นการใส่เสื้อนักกีฬาของสโมสรถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอีกหน่อยใครไปรู้นะเราอาจจะใส่เสื้อนักกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะคนไทยก็จะสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับทั้งโลกอาจจะใส่เสื้อนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยหรือไทยอาจจะใส่เสื้อนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยเองนะฮะสำหรับเนเน่ก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลที่เกี่ยวพันกับทางด้านมิวสิกก็คือทางด้านดนตรีนะครับก็สร้างชื่อเสียงครับประเทศไทยท้องกลุ่มสเตย์เพียงน้องเนเน่เดียวแต่ว่าทีมวอลเลย์บอลไทยก็ถือว่าสุดยอดเพราะสู้โอ้โหแบบเชียร์แบบกรี๊ดสลบนะประมาณนั้นนะครับ
1: อาจารย์ก็เชียร์เหมือนกันใช่ไหมคะตอนไปเชียร์นี้ใจตื่นเต้นมากแบบใจแทบจะหลุดออกมาเลยค่ะอาจารย
2: ์ฮะซึ่งมันสูสีนะคือต้องบอกว่ามันดูสูสีมากนะเพราะว่า 2-1 เนี่ยสาวไทยก็ไม่ถอดใจเนาะและแข่งที่บ้านเขาด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: พลังเชียร์ของคนจีนที่เชียร์ทีมตัวเองแล้วเขานำ 2-1 แล้วเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะกลับมาเป็น 2-2 แล้วก็เราก็สามารถที่จะชนะเขานะครับในเซตสุดท้ายซึ่ง
1: จริงค่ะอาจารย์
2: โชคดีที่หัวใจแข็งแรงแล้วตอนปลายเชียร์เป็นครับ
1: คือไปตื่นเต้นใช่ค่ะอาจารย์แบบว่ากรี๊ดลั่นบ้านเลยค่ะเพราะว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์ให้กับทีมชาติไทยของเราอยากให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้ไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งก็พูดแล้วขนลุกเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นจริงแล้วค่ะอาจารย์เหมือนทีมชาติไทยของเราอ่ะมีความเก่งมากๆจริงๆก็คว้าตั๋วได้ไปโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกรู้สึกภูมิใจในทีมชาติไทยมากๆเลยค่ะอาจารย
2: ์ครับและผมคิดว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีนะเพราะว่าเรามักจะมีความรู้สึกเดิมๆนะครับสำหรับคนรุ่นก่อนๆเนี่ยจะพูดว่าคนไทยเนี่ยเก่งประเภททำงานเดียวก็คือเราจะได้เหรียญทองโอลิมปิกชกมวยแบบนี้นะครับเราจะได้เหรียญทองโอลิมปิกเทควันโดแบบนี้หรือว่าเราจะได้อะไรที่มันเป็นการแข่งขันแบบกีฬาเดียวนะครับแต่พอเป็นกีฬาเป็นทีมเนี่ยซึ่งมันจะต้องใช้การประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีการวางแผนต่างๆเนี่ยเพราะว่าสาวไทยพิสูจน์นะครับว่าสามารถที่จะอยู่บนแถวหน้าของเวทีโลกได้อยู่อันดับ14ของโลกเลยเนาะและการได้แชมป์เอเชียซึ่งในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมีแชมป์เพียงแค่3ประเทศก็คือจีนญี่ปุ่นและไทยและไทยล่าสุดก็ได้ไปโอลิมปิกนะครับผมคิดว่ามันให้ฝันต่างๆที่เราจะฝันว่าอีกหน่อยบอลไทยไปบอลโลกเนี่ยเราอาจจะสำเร็จ
1: แค่เริ่มแล้วใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ถูกไหมฮะใช่ตอนนั้นเราก็จะกรี๊ดสลบอีกครั้งหนึ่งแบบนี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่ารอกรี๊ดมากๆเลยค่ะอาจารย์นอกจากความภูมิใจของคนไทยแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้ค่ะจะเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับวอลเลย์บอลหญิงไทยได้มากไหมคะเพราะว่าเหมือนว่าการชนะในครั้งนี้ก็ทำให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็จะทำให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนกับวงการกีฬามากขึ้นไหมคะอาจารย
2: ์คือมูลค่าทางการตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันมาหลายส่วนนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนแรกก่อนก็คือว่าถ้าเราพูดถึงมูลค่าทางการตลาดในความเป็นประเทศไทยคือคำว่าสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยนะครับมันจะทำให้เวลาการจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับถ้าเป็นอีเวนต์ในประเทศก็คือเราต้องสร้างนักกีฬาทีมชาติซึ่งมันจำเป็นที่ต้องมีสโมสรนะครับเพราะเราก็จะเห็นวอลเลย์บอลที่เป็นสโมสรแล้วก็การพัฒนาเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนักกีฬาก็จะได้เงินเดือนนะครับแล้วก็มีการซื้อตัวนักกีฬาก็จะได้ค่าเหนื่อยถูกไหมครับซึ่งนักกีฬาไทยเนี่ยไปเล่นลีกที่ญี่ปุ่นนะครับลีกเกาหลีใต้ลีกสหรัฐอเมริกาหรือว่าลีกต่างประเทศซึ่ง ซึ่งทีมไทยทีมชาติเนี่ยเล่นลีกต่างประเทศโดยเยอะมากนะครับหลายคนซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นมูลค่าของนักกีฬาเองแล้วก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเพราะเวลาที่สื่อมวลชนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาถ่ายทอดนะครับเช่นดูที่อเมริกาดูที่ญี่ปุ่นแล้วเขาถ่ายทอดเนี่ยเขาถือว่าอ๋อนี่พูดชื่อนี่คือนักวอลเลย์บอลของไทยนะแบบนี้
1: ค่ะ
2: มันก็จะสร้างพลังในเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเมืองไทยรู้จักคนไทยมากขึ้นผ่านนักกีฬาที่ไปเรียกว่าแม่ผมจะติดเรียกว่าค้าแข้งเนา
1: ะ
2: ค้าแข้งคือฟุตบอลค้ามือวอลเลย์บอลใช้มือกับมือตีนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาเขาก็จะได้ภาพนะครับขณะที่การแข่งในประเทศเนี่ยอย่างที่ตายบอกนะครับก็คือการจัดทัวร์นาเมนต์ก็จะมีสปอนเซอร์ติดข้างสนามสปอนเซอร์ก็จะติดบนเสื้อนะครับเจอร์ซี่แล้วก็การถ่ายทอดก็จะเป็นมูลค่าทางการตลาดอีกนะครับนอกจากนั้นสปอนเซอร์ก็จะเข้ามาทั้งทีมกีฬาการขายตั๋วต่างๆโอ้มันมหาศาลนี่เฉพาะในประเทศน
1: ะ
2: แต่ถ้าเป็นกีฬาระดับโลกไทยเป็นเจ้าภาพ VNL หลายครั้งฮะแล้วเขาจัดพาดหัวตามสื่อเลยนะสนามแตกใช่ไหมเราก็ไปดูรอยปูนต่างสนามมันก็ไม่เปรี้ยนะแต่ว่าสนามแตกคือคนรอคิวซื้อบัตรเต็มที่นะเพราะอันนี้ก็ต้องบอกว่าได้ภาพครับเพราะนักกีฬาต่างชาติมาเนี่ยเวลาเขามาแข่งเนี่ยสังเกตไหมครับว่าในโซเชียลเนี่ยเขาชอบคนไทยอ่ะคนไทยเนี่ยต้อนรับนักกีฬาต่างชาติดีมากวันเกิดก็ซื้อของขวัญให้
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เขาก็จะชื่นชมว่าไทยเองเนี่ยไม่โหนะครับนักกีฬาคู่แข่งเมื่อแข่งทีมชาติไทยเราก็ไม่โหเราก็ไม่ทำให้เขาเสียสมาธิเราก็เชียร์ตามน้ำใจนักกีฬาซึ่งมันทำให้ความงดงามของไทยเนี่ยมันดูโดดเด่นมากและสุดท้ายผมเชื่อปลายจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าบราซิลเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศไทยคือประเทศพี่น้องกิติมศักดิ์กับบราซิลคือเวลาดูคอมเมนต์ในไฮไลท์ของการที่ไทยแข่งกับจีนอะไรต่างๆเนี่ยคือนานาชาติชื่นชมทีมไทยแล้วก็บอกว่าเราสำเร็จมากขอชื่นชมนะเจอกันที่ LA นะ2028พี่น้องของเราเนี่ยบราซิลก็จะเรียกแบบนั้นเพราะนั้นผมว่ามูลค่ามหาศาลนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วที่บอกว่าจะมีสปอนเซอร์เข้ามาจากการแข่งไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะอาจารย์คะอยากทราบว่าในมุมของสปอนเซอร์เนี่ยอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนจากการเป็นกระแสระยะสั้นกลายเป็นการลงทุนในระยะยาวในกีฬาวอลเลย์บอลไทยคะอาจารย
2: ์ผมจะปนเนเน่ไปด้วยนะ
1: ได้ค
2: ่ะอาจจะปนเนเน่ไปด้วยก็คืออย่างนี้นะครับเพราะโมเดลเหมือนกันที่ผมจะยกเนเน่มาด้วยเนี่ยเพราะโมเดลเหมือนกันเมื่อเรากลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกคือเป็นซอฟต์แวร์ของไทยแต่เป็นซอฟต์แวร์ระดับโลกเพราะว่าคนที่จะเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่คนในอาเซียนไม่ใช่คนไทยเท่านั้นแต่เป็นคนทั้งโลกพูดถึงเพราะสังเกตนะครับว่าพอนักวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยได้แชมป์เอเชียและได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่าเราเป็นประเทศที่3มั้งที่ได้ตั๋วไปนะครับจากทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะเป็น8ทีมประมาณนี้นะฮ
1: ะ
2: ก็คือหรือ12ทีมเนี่ยก็คือประเทศแรกคือเจ้าภาพก็คืออเมริกาและแชมป์ของอเมริกาเนี่ยคือแคนาดาเพราะอเมริกาเขาก็ได้เป็นเจ้าภาพไปแล้วนะครับแล้วประเทศที่3ที่ได้ตั๋วไปเนี่ยคือไทยเพราะเนี่ยธงชาติไทยจะติดอยู่บนโลกโซเชียลต่อเวลาเพราะว่าเราเป็นเบอร์3ที่ได้เข้าไปแล้วนะครับพอเป็นเบอร์3ปั๊บเนี่ยไทยก็จะมีแต้มต่อในคะแนนระดับโลกที่ดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันเองในการแข่งขัน VNL เนี่ยนะครับหลังๆเราก็ทำได้ดีแล้วเราก็อยู่ใน VNL มานานพอสมควรนะครับแต่ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาหล่นลงมาสังเกตไหมครับตอน VNL เนี่ยหลายคนเชียร์ว่าอยากให้ไทยตกรอบอย่าให้เราหลุดชั้นเพราะว่าถ้าเมื่อไทยหลุดเนี่ยเขาบอกว่ากระแสของการถ่ายทอดสดนะครับของ VNL เนี่ยมันจะขาดเสน่ห์คือมันเหมือนกับมีคนคอมเมนต์ว่า VNL เนี่ยเหมือนกับว่าวอลเลย์บอลไทยเป็นลูกรักของ VNL พอสมควรนะเขาลงในเว็บไซต์นะครับเขาลงในโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็คนเองเนี่ยก็ตามคนในโลกโซเชียลก็ตามซึ่งจะเหมือนกับเนเน่ซึ่งเราจะได้ยินว่าเหมือนกับ AGT เนี่ยนะครับเขาพยายามทำให้เนเน่ดูโดดเด่นนะฮะแล้วพอเนเน่ดูโดดเด่นและเป็นที่หมายปองทั้งโลกทุกคนทั้งโลกเชียร์เนี่ยมูลค่าค่าตัวของน้องเนเน่ตลอดจนทีมวอลเลย์บอลเนี่ยที่เป็นนักกีฬาตลอดจนทีมไทยแลนด์เนี่ยค่าตัวก็จะโดดเด่นขึ้นเพราะที่ปลายถามว่าความโดดเด่นที่คงเส้นคงวาจนถึงโอลิมปิก
1: ใช่ค่ะ
2: เสื้อทีมชาติของนักวอลเลย์บอลเนี่ยถ้ามีตราสปอนเซอร์อยู่ตรงไหนมันเหมือนกับการโฆษณาให้กับคนทั้งโลกฮะและก็คนไทย
1: ถือว่าเป็น
2: สังเกตนะครับใช่ครับเพราะนั่นสังเกตว่าเสื้อสปอนเซอร์ตอนนี้เราอาจจะเห็นแบรนด์ไทยอยู่ในนั้นแต่ณวันนี้ผมคิดว่าเสื้อสปอนเซอร์ที่ติดบนเสื้อทีมชาติของนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยควรจะเป็นแบรนด์อินเตอร์มากขึ้นคือเพราะว่านักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยจะวิ่งเข้าสู่เวทีนานาชาติมากขึ้นแล้วจะเข้าสู่โอลิมปิกนะครับเพราะสปอนเซอร์เนี่ยนอกจากสปอนเซอร์ไทยซึ่งจะดูการถ่ายทอดคนจะติดตามการถ่ายทอดนะครับไปจนถึงโอลิมปิกเลยนะเพราะเราจองกระถิ่นว่าโอลิมปิกก็คือ2ปีข้างหน้าถูกไหมครับ ยังไงเราได้ไปโอลิมปิกแน่นอนเวียนเนี่ยเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วคงจะโดดเด่นแน่นอนกระแสโซเชียลคนดูตามไฮไลท์ดูถ่ายทอดสดจะดูแน่นอนเพราะคนไทยจะจำแบรนด์ไทยได้แต่ถ้าจะผูกกับคนทั้งโลกเนี่ยแบรนด์ที่เป็นอยู่ในประเทศไทยและอยู่ในอินเตอร์อยู่ในทั้งโลกเนี่ยผมว่าแบรนด์น่าจะมีมากขึ้นนี่คือการลงทุนระยะยาวที่ปลายถามนะครับว่าเป็นการลงทุนระยะยาวใช่ไหมคำตอบใช่แล้วคุ้มไหมคุ้มฮะเพราะไอบอลจะเห็นและภาพลักษณ์จะได้เลยว่าโอ้คุณนี่เองเป็นคนสนับสนุนให้พวกเราได้ไปโอลิมปิกมันได้ทั้ง CSR ได้ทั้งมูลค่าแบรนด์ได้ทั้งไอบอลในการที่จะคนจะเห็นนะครับซึ่งถ้าสมมติมีการถ่ายทอดสดในกีฬาโอลิมปิกไม่ใช่เฉพาะคนไทย60ล้านคน70ล้านคนแต่เป็นคนทั้งโลกถ้าอาเซียนเชียร์ก็อาเซียนอีกประมาณ600ล้านคนนะแต่ว่าถ้าเป็นทั้งโลกเชียร์ก็ 7,000 ล้านคนนะ
1: เ
2: พราะว่านี่คือการลงทุนระยะยาว
1: อาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าแบรนด์ที่ควรอยู่ในเสื้อของนักกีฬาค่ะไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเองหรือว่าอะไรเองที่กำลังที่จะไปแข่งขันสู่ระดับสากลเนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าควรจะเป็นแบรนด์อินเตอร์ใช่ไหมคะไปอยากทราบว่าทำไมถึงไม่ควรที่จะเป็นแบรนด์ที่เป็นของไทยที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อินเตอร์มากขนาดนั้นหรือเป็นแบบ SML อะไรเงี้ยค่ะที่แบบเล็กๆเพื่อที่จะผลักดันให้คนรู้จักแบรนด์พวกนี้มากขึ้นนะคะอาจารย
2: ์คือผมไม่ได้บอกว่าควรจะเป็นแบรนด์อินเตอร์นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแบรนด์อินเตอร์อาจจะมีมากขึ้นคือตอนนี้เราคงจำได้ผมจำได้ผมเชื่อว่าปลายและท่านผู้ฟังจำได้ว่าตอนนี้เสื้อที่ติดหน้าอกของตัวของนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยคือเครื่องดื่มที่อยู่ในประเทศไทย
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมฮะอันนี้เราจำได้แล้วก็มีรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่ติดอยู่อันนี้ผมจำได้รัฐวิสาหกิจเดียวนะเพราะเนี่ยสังเกตนะครับว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์ไทยเพราะถ้าสมมติว่าพอแบรนด์ไทยเนี่ยคนไทยจะจดจำได
1: ้
2: นะครับแต่นานาชาติอาจจะจดจำไม่ได้เพราะถ้าสมมติเราจะสานต่อคือผมก็ทำการตลาดอาเซียนเลยเพราะเครื่องดื่มชูกำลังของไทยเนี่ยบางทีโกอินเตอร์หลายรายแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปอยู่ในฟุตบอลของอังกฤษแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของทัวร์นาเมนต์นั้นเป็นชื่อของเครื่องดื่มชูกำลังด้วยซ้ำเพราะถ้าสมมติว่าแบรนด์ไทยที่ติดหน้าอกเนี่ยนะครับติดไปแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในตลาดไทยเนี่ยคนไทยจดจำได้แต่ถ้าสมมติว่าเรามีแผนในการที่กระจายไปยังอาเซียนอันเนี้ยมันก็จะเป็นที่ยอมรับและรับรู้โดยอาเซียนมากขึ้นมันนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าการที่แบรนด์อินเตอร์เนี่ยควรจะเข้ามามากขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลของการที่คนจะจดจำได้และพอคนจดจำได้คือไม่ใช่ว่าเขาจดจำแบรนด์นี้ได้และเขาจะหาซื้อที่ประเทศเขาไม่ได้แต่เขาต้องมาหาซื้อเมืองไทยเท่านั้นเนี่ยมันเสียโอกาสทางธุรกิจนะแต่ที่ผมพูดนี่คือแบรนด์ที่ติดหน้าอกอยู่ใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเราก็เชียร์ให้เขาอยู่ต่อนะแล้วเขาอยู่มานานแล้วทำให้เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลประสบความสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นแบรนด์นี้ควรจะดำรงอยู่ครับเพียงแต่ว่าผมคิดถึงแบรนด์อินเตอร์หรือที่เอามาแปะเต็มหลังเต็มหน้าอกอะถ้าแปะได้เยอะมันก็จะทำให้มูลค่าทางการตลาดดีขึ้น
1: ก็คือเหมือนการตีตลาดให้กว้างขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์คะอาจารย์มองว่าความสำเร็จของนักกีฬาหญิงในครั้งนี้ค่ะจะช่วยเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกีฬาอาชีพหญิงในประเทศไทยมากขึ้นหรือเปล่าคะแบบว่ากีฬาที่เป็นผู้หญิงเล่นโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ซึ่งไปก็ไม่ทราบว่ามีกีฬาอะไรบ้างที่จำกัดให้เพศหญิงเล่นเพียงเพศเดียวอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์ผมคิดว่าเราต้องบอกจุดแรกก่อนนะครับว่ากีฬาทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้หลายคนเริ่มจับมาเป็นประเด็นมากขึ้นในรูปแบบที่ผมเรียกว่าสปอร์ตทัวริซึมนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าหลายจังหวัดเนี่ยก็ต้องการเป็นเมืองกีฬา
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็การกีฬาประเทศไทยเนี่ยก็เคยสับสนในเรื่องของการที่คัดเลือกจังหวัดที่เป็นเมืองกีฬากีฬาของไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็ได้แชมป์โลกแล้วก็เป็นที่โดดเด่นในเวทีโลกเนี่ยหลายกีฬานะครับและมีทั้งนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงนะครับแต่เราสังเกตเห็นนะครับว่าหลังๆที่เราจะเริ่มเห็นนักกีฬาชายเนี่ยจะประสบความสำเร็จในเวทีโลกเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนกับว่านักกีฬาหญิงดูจะโดดเด่นมากขึ้นในระยะหลัง
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเป็นนักกีฬาชายถูกไหมฮะถ้าเป็นนักกีฬาชายเมื่อก่อนเนี่ยคุณตายนึกถึงอะไรบ้างมวย
1: ฟุตบอลไหมคะ
2: ฟุตบอลเนี่ยเราได้แชมป์เอเชียนะครับบางว่าเราได้อาจจะได้แชมป์ของอาเซียนแต่เอเชียนเกมเราอาจจะยังไม่ได้หยิบเหรียญทองได้ง่ายนักนะครับจะเราจะเริ่มเห็นมวยถูกไหมครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือเจ็ตสกี
1: ค่ะใช่
2: ถูกไหมฮะเจ็ตสกีนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยเราก็ลุ้นนะครับในเรื่องของสนุกเกอร์นะครับลุ้นเทนนิสนะครับจากนักกีฬาชายแต่ตอนนี้นักกีฬาชายที่เด่นอีกก็คือแบดมินตัน
1: แบดใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะเพราะเราจะเห็นว่าโอ้เรามีนักกีฬาชายที่โดดเด่นแต่หลังๆเนี่ยพอเราพูดถึงนักกีฬาหญิงที่เด่นขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเนี่ยกอล์ฟ
1: ใช
2: ่หลายคนเลยชิโนโปจีนอะไรต่างๆนี่ก็เยอะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอกอล์ฟแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นวอลเลย์บอลนะครับซึ่งก็จะเป็นภาพของนักกีฬาหญิงเพราะนั้นผมคิดว่าพอหลังๆเนี่ยพอนักกีฬาหญิงเริ่มเข้ามามันก็เลยทำใหบทบาทของกีฬาเนี่ยมันอยู่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็เลยทำให้นักกีฬาหญิงเนี่ยก็อาจจะ โดดเด่นวันโดดเด่นคืนได้มากขึ้นนะครับถามว่าแบดมินตันเราก็มีนะเทนนิสเราก็มีเพียงแต่ว่าการไต่ไปสู่มือหนึ่งของโลกเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกจุดหนึ่งแล้วก็หาน้องๆที่โดดเด่นขึ้นมาเติมนะครับแต่ว่าสังเกตว่าบาสหญิงเนี่ยเรายังไม่เด่นนะครับบาสชายยังไม่เด่นแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในอาเซียนเนี่ยบาส3คูณ3ชายหญิงเราก็ชนะนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากีฬาต่างๆเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเด่นขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่สิ่งที่ต้องย้ำคือกีฬาที่เด่นขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงกีฬาอาเซียนเนี่ยเราอาจจะแพ้อินโดนีเซียนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเรามีสปอนเซอร์เข้ามาทั้งเอกชนแล้วก็จะมีโครงการที่1และวิสาหกิจ1สมาคมกีฬาพอเข้ามาสนับสนุนทางการเงินมีการเก็บตัวมากขึ้นมีการสร้างลีกอาชีพมากขึ้นเนี่ยนะครับทำให้นักกีฬาเนี่ยได้ฝึกตลอดเวลาเอาวิสาหการกีฬาเข้ามาเพราะเราเริ่มมีเงินสนับสนุนมากเพียงพอตรงจุดนี้แหละทำให้การกีฬาของไทยเนี่ยเราดูโดดเด่นขึ้น
1: ครับแล้วถ้าการกีฬาของไทยเราโดดเด่นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าความสำเร็จของเราในครั้งนี้ค่ะจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาอย่างเช่นแบบสนามฝึกซ้อมอะคาเดมี่หรือว่าการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นไหมคะอาจารย
2: ์ก็น่าจะต้องคิดดูนะกีฬาประเภทไหนเนา
1: ะ
2: ผมคิดว่ากีฬาที่คนไทยเล่นเยอะสุดเนี่ยคงหนีไม่พ้นก็คือฟุตบอลนะครับเราเคยได้เห็นภาพว่าเราแข่งกับเวียดนามประจำเนี่ยแล้วเราก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะเนา
1: ะ
2: นะครับแต่หลังๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าพอเวียดนามมีลีกอาชีพเขามีก่อนไทยแล้วเราก็มีลีกอาชีพเราก็จะมีการดึงตัวนักเตะพัฒนานักเตะนักเตะไปค้าแข่งต่างชาติบ้างเราก็จะโดดเด่นขึ้นแต่ผมได้ยินมาว่าเวียดนามมีการฝึกก็คือโรงเรียนฟุตบอล
1: เฉพาะเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมีซึ่งทำเหมือนญี่ปุ่น
1: ค่ะ
2: นะตอนที่ผมอยู่สลากกินแบ่งรัฐบาลคือตอนนี้ผมเป็นกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมา10ปีแล้วผมหมดอายุความกับเขาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนที่อยู่เนี่ยซึ่งก็ปีผมเพิ่งหมดประมาณต้นปีนี้เองนะโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้ทำ GOO ครับแล้วก็คัดเลือกนักฟุตบอลเนี่ยนะครับอายุ13นะครับถึง15ปีเนี่ยแล้วเข้าไปฝึกที่ญี่ปุ่นทักษะและการพัฒนาของเด็กเนี่ยเก่งขึ้นแล้วญี่ปุ่นเขาบอกนะครับว่าเขาพัฒนาเด็กตั้งแต่เยาวชนแล้วก็วิ่งเข้าสู่ทีมใหญ่เหมือนกับที่ยุโรปทำนะครับทีมดังๆเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนฟุตบอลโรงเรียนฝึกทักษะสิ่งเหล่านี้ทำให้กีฬาฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยไปไกลมากแล้วเราต้องนำมานั่งดูว่าเวียดนามเนี่ยต่อไปในอนาคตที่เราแข่งเขาเรากับเขาชนะมากกันเราจะชนะตลอดหรือเขาจะชนะตลอดเรื่องแบบนี้เนี่ยมันควรต้องมีการพัฒนาโรงเรียนกีฬาซึ่งเรามีมหาวิทยาลัยกีฬานะฝึกคนแต่ว่ามันควรมีการพัฒนาทักษะเฉพาะเพราะนั้นถ้าเราเห็นนักตะกร้อของไทยเนี่ยนักตะกร้อของไทยก็เตะตามสนามครับเตะตามพื้นหญ้าเนี่ยแล้วก็เล่นกันเย็นๆแต่ถ้ามีการพัฒนาทักษะโรงเรียนพัฒนานะเช่นตะกร้อเราก็ถือว่าเราก็โดดเด่นนะครับแล้วตอนหลังเราก็โดดเด่นชนะมาเลเซียค่อนข้างบ่อยมากแต่ถ้ามีกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งเราโดดเด่นแล้วมีการพัฒนาทักษะมีโรงเรียนพัฒนาทักษะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคำถามเรื่องการคือสมาคมกีฬากับการกีฬาประเทศไทยจะต้องคุยกันครับว่าเราคงจะพัฒนาทุกประเภทไม่ได้เราจะด้วยพัฒนาเริ่มต้นที่กีฬาประเภทไหนก่อนนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มเข้าไปครับ
1: ถ้าให้เลือกว่าพัฒนากีฬาประเภทไหนกับเลือกว่าควรพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสถาบันกีฬาค่ะพวกอาจารย์พวกโค้ชพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่าอะไรมีความสำคัญมากกว่ากันคะ
2: คือผมว่าโค้ชก็สำคัญนะครับเพราะว่าโค้ชเนี่ยจะสามารถสร้างโปรแกรมในการเทรนได้นะครับแต่ผมคิดว่าหลักการเนี่ยคือโค้ชเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเห็นว่าเราก็จะเรียนรู้จากการที่เราจ้างบางทีเราจะเห็นทีมชาติต่างๆจ้างโค้ชต่างประเทศมาเนี่ยเพื่อเติมเทคนิ
1: ค
2: นะครับการพัฒนาฟุตบอลเนี่ยเราจะเห็นว่านักกีฬาจะเป็นแกนสำคัญแต่หลังๆก็จะเริ่มเห็นการโอนสัญชาติถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่านักกีฬาเนี่ยถือว่าสำคัญแล้วก็ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนฝึกโค้ชก็มีแต่ว่าโรงเรียนฟุตบอลเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเน้นการพัฒนาเพราะว่านักฟุตบอลเนี่ยจะเป็นแกนสำคัญคือคนที่ลงไปเล่นจริงๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมจะพัฒนาฟุตบอลนะเดี๋ยวผมจะบอกคุณไปให้ฟังก่อนนะครับที่ผมพูดเป็นคุ้มเป็นแควสำหรับกีฬาเนี่ยเดี๋ยวจะงงว่าทำไมอยู่ดีผมพูดน
1: ะ
2: เพราะว่าเราทำงานวิจัยให้กับการกีฬาประเทศไทยนะครับโดยสุภเพกรเสรีสุขิตมันทำให้ผมพอจะรู้เรื่องกีฬาบ้างแล้วก็ไปคัดเลือกเมืองกีฬาเพราะนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่ทำงานวิจัยกับการกีฬาประเทศไทยแล้วก็ไปดูมูลค่าทางเศรษฐกิจของทัวร์นาเมนต์ของการจัดฟุตบอลการจัดกีฬาซีเกมอะไรแบบนี้ฮะเพราะนั้นเนี่ยทำให้มหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยเรามีประสบการณ์เรื่องกีฬาพอสมควรแล้วถึงจะรู้ว่าตอนหลังๆเนี่ยการเป็นสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นครับ
1: าจารย์คะถ้าต้องประเมินในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยก่อนที่จะถึงโอลิมปิกเกม2028อาจารย์คิดว่าภาครัฐสมาคมกีฬาแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยควรทำอะไรเพื่อเปลี่ยนความสำเร็จครั้งนี้ให้เป็นอุตสาหกรรมการกีฬาที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนไหมคะอาจารย
2: ์คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นกีฬาที่จะเด่นมากเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามูลค่าสารมากเลยนะและขนาดถ่ายทอดสดยังต้องใช้เงินเป็นพันล้านเลยก
1: ็
2: คือฟุตบอลเนี่ยเพราะนั้นระบบของฟุตบอลเนี่ยซึ่งเรามีลีกมีสมาคมฟุตบอลและมีลีกเนี่ยการแข่งเย่าเยือนแล้วก็มีสนามเป็นของตัวเองเราจะเริ่มเห็นหลายจังหวัดเนี่ยสนามถ้าเขาวางแผนดีๆเนี่ยสนามใหญ่มากคงจะพูดได้เช่นจังหวัดบุรีรัมย์อ๋อ
1: ใช่ค่ะ
2: สนามได้มาตรฐานฟีฟ่านะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วพอเป็นเมืองกีฬามีทีมฟุตบอลที่โดดเด่นมีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนจนโดดเด่นมีการซื้อนักเตะต่างชาติอะไรต่างเข้ามาเนี่ยทำให้สามารถที่จะไปแข่งในระดับอาเซียนได้นะครับมีอีกหลายๆทีมนะผมอาจจะยกบุรีรัมย์เพราะเห็นภาพของสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานโลกนะครับแล้วก็มีการขายเสื้อนักกีฬาเพราะนั้นการดีไซน์เสื้อผ้ามันก็จะมีมูลค่าเพิ่มในตัวแล้วพอเป็นเมืองกีฬาปั๊บการท่องเที่ยวปราสาทเขาพนมรุ้งหรือช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของการที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงจุดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ชี้เห็นนะครับว่ากีฬามันจำเป็นต้องมีกีฬาอาชีพที่จะมีการจัดแข่งขันเป็นประจำและมี FC มีแฟนคลับอยู่ในนั้นจะทำให้กองเชียร์สนุกเพราะฉะนั้นกีฬาเนี่ยที่เป็นจังหวัดเนี่ยเหมือนกับที่ต่างประเทศเนี่ยพอเป็นจังหวัดปั๊บเนี่ยคนในจังหวัดจะเชียร์มันมีฐานของ FC ฐานแฟนคลับอยู่แล้วแต่ถ้าเนี่ยแฟนจะกระจัดกระจายพอแข่งที่สนามปั๊บคนที่อาจจะเป็นแฟนต่างจังหวัดจะไม่ได้มาดูเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นลีกที่ลีกฟุตบอลของเราเนี่ยจะเป็นชื่อทีมและจะมีจังหวัดห้อยท้ายนะครับแล้วก็จะมีสนามมีการแข่งขันมันจะทำให้นักกีฬาเนี่ยมีอาชีพที่ถาวรจะได้ฝึกตัวเองแล้วก็สร้างมาตรฐานความเข้มแข็งในเชิงกีฬาให้โดดเด่นขึ้นกีฬาจะได้สนุกและมีการถ่ายทอดสดเพราะผมคิดว่าการทำกีฬาอาชีพเนี่ยวันหนึ่งพิสูจน์ได้ว่าถ้ากีฬานั้นเป็นที่นิยมสร้างกีฬาอาชีพได้สร้างเสร็จแล้วมันจะพัฒนานักกีฬามันจะมีการเทรนมีการฝึกไปในตัวก็จะพัฒนาคุณภาพและทำให้การกีฬาของเราโดดเด่นขึ้นและมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับมันจะเกิดขึ้นมหาศาลครับ
1: จริงๆที่พูดมาทั้งหมดคืออยู่ในพื้นฐานของความสม่ำเสมอในการจัดการแข่งขันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคำถามว่ากีฬาที่ดูสนุกคือมันจะต้องมีความถี่ให้คนจดจำได้นะ
1: อย่
2: างเช่นถามว่าตอนนี้นะครับกีฬามวยเนี่ยเห็นไหมพอเราเห็นมวยไทยเป็นอินเตอร์มากขึ้นเนี่ยโอ้โหนักมวยต่างชาติมาต่อยแล้วต่อยนี่ต่อยมันเลยนะปรับกติกาเล็กน้อยพอบางที่เขาเป็น5ยกพอปรับเป็น3ยกโอ้โหชกกันเสด็จแบบมันมากแล้วพอเริ่มที่ไทยแข่งกับต่างชาติปั๊บคนไทยก็เลือกเชียร์คนไทยนะมันจะมันไปในตัวแล้วมันจะมีความตัวแล้วก็นักกีฬาก็จะโดดเด่นจะมีทั้งหนังสือมวยเว็บไซต์เกี่ยวกับมวยนะฮะสนามมวยกางเกงมวยคนมาฝึกมวยมันเก่ง
1: ใช่
2: ค่ะเก่งมวยไทยเดี๋ยวทีนักท่องเที่ยว
1: เ
2: ดือดกับใช่ครับเพราะสังเกตนะความถี่ความเป็นอาชีพการที่มีธุรกิจผูกพันด้วยเนี่ยมันทำให้มันโดดเด่นครับ
1: เรายังมีเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะอาจารย์พูดถึงมวยก็คือเดี๋ยวทางทหารของเราเนี่ยจะมีการแข่งขันมวยทหารโลกด้วยนะคะในช่วงเดือนธันวาคมอันนี้ฝากนิดนึงให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะติดตามการแข่งขันนี้เพราะว่าจะมีพวกบัวขาวอะไรเงี้ยค่ะมาแข่งขันอาจจะเป็นคุณสมจิตด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ชอบดูมวยไหมคะ
2: แหมเวลาเราเชียร์โอลิมปิกเราก็เชียร์มวยเนาะ
1: ใช่
2: นะตอนแรกเราก็ได้เหรียญทองซึ่งสังเกตนะครับว่านักกีฬามวยเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากทหาร
1: ใช่ค่ะ
2: คือสองอย่างนะครับก็เป็นทหารแล้วก็เข้าไปแข่งแล้วได้เหรียญแล้วก็จะรู้ว่าเขาจะอยู่เหล่าไหนตอนแรกเราไม่รู้เขาอยู่เหล่าไหนหรือบางคนพอได้แชมป์ปั๊บก็จะเข้าไปอยู่ทางตำรวจนะครับ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: นะแล้วที่สำคัญคือคนที่เป็นทหารตำรวจเนี่ยใจนักสู้อยู่ละ
1: ใช่
2: คือเลือดนักสู้ต้องมีอยู่ในตัวแล้วท้ายสุดเนี่ยพอได้รับการเทรนการฝึกแล้วก็มีเวทีทหารโลกอะไรต่างๆก็ว่าไปมีเวทีต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้กีฬานี้โดดเด่นขึ้นฮะเดี๋ยวยังไงก็ฝากแฟนๆรายการไปเชียร์มวยด้วยฮะจัดเมื่อไหร่นะ
1: ประมาณเดือนธันวาคมค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมพันธ์ในเพจของกองบัญชาการกองทัพไทยอีกทีนึงค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะ
2: ดี
1: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจนะคะว่าความสำเร็จของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรซึ่งวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชติและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันรัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หรือบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ามการเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

นะโมตัสสะภะคะวะโต

ติอีณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะคือวันพระเป็นวันพระที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันเข้าวัดปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาการที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชานี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะที่เกิดมาแล้วพบศาสนาของพระพุทธเจ้าคำว่าศาสนาก็คือมาพบพระธรรมคำสอนอันเป็นรัตนะพระพุทธเจ้าเป็นพุทธรัตนะพระธรรมเป็นธรรมรัตนะพระสงฆ์เป็นสังฆรัตนะรัตนตรัยทั้งสามนี้ถ้าจะเปรียบเหมือนแก้วดวงมณีที่มีคุณค่าประดับประดาแล้วเป็นที่นิยมชมชอบท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธเป็นผู้มีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องประดับอย่างนี้ก็ถือว่าสวยงามเพิ่มคุณค่าราคาให้กับตัวเองด้วยการปฏิบัติตามหลักการง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาหรือหลักการรองลงมาก็คือทานศีลภาวนาคนที่มีศาสนาเป็นคนไม่น่ากลัวเป็นคนน่าคบเข้าบ้านใดเมืองใดแล้วอยากจะรู้ว่าที่นั่นมีภัยหรือปลอดภัยให้ดูที่ศาสนสถานของบ้านนั้นว่าบ้านนั้นมีวัดแบบพุทธไหมบ้านนั้นมีสุเหร่าแบบอิสลามไหมบ้านนั้นมีโบสถ์แบบคริสต์ไหมบ้านนั้นมีศาลเจ้าแบบคนจีนไหมหรือบ้านนั้นมีศาลพระภูมิไหมมีศาลเพียงตาไหมถ้ามีก็แสดงว่าบ้านนั้นท่านเข้าได้แสดงว่าคนที่นั่นมีศาสนาแม้จะไม่พุทธศาสนาก็ถือว่าเข้าไปแล้วไม่มีภัยและปลอดภัยแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีวัดไม่มีศาสนสถานเลยอยากเข้าไปแสดงว่าเข้าไปแล้วไม่ปลอดภัยและอาจจะประสบภัยเพราะคนบ้านนั้นไม่มีศาสนาแต่ในการที่ท่านทั้งหลายมีวัดเข้าวัดก็แสดงว่าเป็นคนที่ทุกคนพบได้ปลอดภัยตลอดชีวิตและในการที่เราต้องมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องประดับอันวิเศษนั้นดีประการแรกตรงนี้ประการที่สองพระรัตนตรัยไม่ใช่แก้วมีค่าสำหรับประดับเท่านั้นแต่เป็นแก้วจินดามณีจินดามณีนี้แปลว่าแก้วที่ได้ดังดวงใจหรือดวงจิตถ้าเรามีแก้วจินดามณีเรานึกอะไรแก้วก็จะบันดาลให้พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเป็นแก้วจินดามณีดวงแก้วเนรมิตท่านต้องการอะไรจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมจากพระสงฆ์ท่านขอแล้วเข้าใกล้แล้วจะเนรมิตทุกสิ่งทุกประการให้พระพุทธเจ้าเป็นดวงแก้วอันประเสริฐเนรมิตคำสอนคือพระธรรมพระธรรมเนรมิตพระสงฆ์พระสงฆ์นำคำสอนมาเปิดเผยมาปฏิบัติเนรมิตความสุขเรียกว่าดำเนินชีวิตในทิศทางธรรมะเพราะฉะนั้นอย่าเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นแค่แก้วดวงประเสริฐเป็นอาภรณ์อันวิเศษเท่านั้นแต่จงเห็นว่าเป็นแก้วเนรมิตให้กับชีวิตของเราและมาท่านทั้งหลายเข้าใกล้แล้วก็จงเอาไปเนรมิตให้ได้นึกให้เป็นนึกให้เป็นในอยู่เย็นทั้งชาติแต่ถ้านึกไม่เป็นลำเข็นทั้งชาติท่านจะใช้อย่างไรนึกให้เป็นอยู่เย็นทั้งชาติก็เอาพระพุทธธรรมประสงค์มาเนรมิตความสุขความดีความจริงให้กับชีวิตของเรานี่เขาเรียกว่านึกเป็นอยู่เย็นทั้งชาติ
นึกไม่เป็นนะมากราบพระไหว้พระขอหวยในลำเพ็ญที่ชาตินะพระที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นนะแม้จะเนรมิตได้ก็เป็นอำนาจของเทวดาแต่ผลที่สุดท่านก็จะเคยตัวอีกหน่อยก็ต้องไม่ทำมาหากินไม่ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าท่านทั้งหลายนับถือพระรัตนตรัยแล้วมีความมั่นใจจะเกิดความเกียจคร้านจะเกิดความเคยตัวดิฉันขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่ได้มาวัดปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้อันหนึ่งในระยะนี้ท่านทั้งหลายเกิดภัยธรรมชาติเรียกว่าอุทกภัยทางภาคเหนือภาคอีสานและก็กำลังจะเข้ามาสู่ภาคกลางอาตมาได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายมา2ปีแล้วว่าเมื่อเข้าพรรษาแล้วทั้งคนทั้งพระต้องปฏิบัติคล้ายๆกันพระมีวิธีปฏิบัติเรียกว่าอยู่จำพรรษาจำพรรษานี่จะจำพรรษาด้วยความสมัครใจจำเป็นจำใจหรือจำยอมก็ต้องอยู่จำพรรษาเมื่ออยู่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่มีเหตุอันจำเป็นนั้นไปค้างที่อื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะหน้าฝนเป็นหน้ามีภัยที่เรากล่าวกันว่าพระสงฆ์ไปเหยียบข้าวของเขาแล้วเขาก็เสียหายนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้บัญญัติพรรษาเอาไว้นั่นเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นแต่หน้าฝนภัยเยอะอุทกภัยก็มาคู่กับวาตภัยอุทกภัยวาตภัยบางทีก็มาคู่กับอัคคีภัยและภัยอีกสำคัญที่สุดเมื่อเกิดภัยขึ้นแล้วภัยที่สำคัญก็คือฐาตกะภัยได้แก่ภัยแห่งความอดอยากเกิดภัยธรรมชาติทีไรภัยสุดท้ายก็คือภัยแห่งความอดอยากและก็เกิดโจรภัยมีการจี้ปล้นกันดังนั้นภัยทั้ง4ประการก็คือวาตภัยโจรภัยอุทกภัยและฐาตกภัยก็จะเป็นเหตุมาคู่กันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีรับสั่งให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับน้ำได้มาสนทนาแถลงแจ้งความจริงให้ประชาชนเข้าใจให้ประชาชนได้เข้าใจได้มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อม แต่เราท่านทั้งหลายบางคนก็ยังไม่ได้เตรียมเลยนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเคยบอกต่อท่านทั้งหลายและเคยปาฐกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเมื่อวันอาสาฬหบูชาว่าประชาชนทั้งหลายอาสาฬหบูชาปีนี้ต่อได้เข้าพรรษาจะไม่ขอท่านทั้งหลายปฏิบัติตามมรรค8แต่จะขอท่านทั้งหลายกระทําสิ่ง8ประการในพรรษานี้คืออย่าให้เทียนขาดบ้านอย่าให้อาหารขาดครัวอย่าให้เงินทองขาดตัวอย่าให้พ่อแม่ไกลตาอย่าให้ลูกสามีภรรยาไกลตนอย่าซุกซนเดินทางไกลเตรียมเรือไว้ที่บ้านและฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศ8ประการนี้จึงขอย้ำกับท่านทั้งหลายในวันนี้อีกครั้งหนึ่งอย่าให้เทียนขาดบ้านเห็นแต่เอาเทียนมาถวายพระถวายแล้วก็เคยบอกโยมว่าอนุญาตให้เอากลับบ้านโยมก็ไม่เอากลับพอเอากลับไปแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆละคืบละคืบหั่นแล้วก็คว่ำไว้ตั้งไว้ตามที่ต่างๆทุกจุดของมุมบ้านตั้งไว้แล้วก็ไปซื้อไฟแช็กไฟแช็กแก๊สเอามาตั้งเทียบกันว่าทำไมอาตมาจึงได้กล่าวอย่างนั้นกล่าวแล้วโยมก็ไม่เคยพอใจฉันจะถวายพระให้สว่างสวยเมื่อไม่พอใจก็เอาเทียนกลับหันมามองด้วยกิริยาที่ไม่พอใจแต่ที่ได้กล่าวอย่างนั้นเพราะอะไรทั้งหลาย
ครบบ้านเราไฟฟ้าไฟฟ้าประเทศไทยไม่เหมือนไฟฟ้าบ้านอื่นหนึ่งเมื่อมีเสาไฟฟ้าแล้วเขาปลูกต้นไม้ใต้เสาไฟฟ้าไอ้ต้นไม้มันก็ไปดันและสายไฟมันค่อยๆขึ้นไปเบียดกันในสายไฟในเขตตามชานเมืองก็มีต้นหญ้าขึ้นรกเรอะเทอะแล้วก็หญ้าที่มันขึ้นรกเรอะเทอะนั้นส่วนใหญ่เขาเป็นหญ้าประเภททูบฤกษ์เวลามันไหม้แต่ละทีสายไฟมันก็ไหม้สายโทรศัพท์ก็ไหม้มันหยดย้อยจนเหลือแต่นะเปลือกมันหยดย้อยไปหมดแล้วเมื่อฝนตกมาสายไฟมันก็โดนน้ำหนักฝนมันก็มาทาบมาทับกันก็เกิดไฟช็อตหรือเกิดอุบัติเหตุรถไปชนเสาไฟไฟดับน้ำท่วมที่บ้านเอ้าท่วมปลั๊กไฟต้องตัดไฟทิ้งสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายจะต้องเตรียมเทียนเอาไว้ไปซื้อที่นะแล้วบอกลูกบอกหลานว่ามีอะไรก็จุดเทียนเอาไว้จุดเทียนเอาไว้ถ้าท่านไม่จุดเทียนไฟดับเดี๋ยวขโมยมันเข้าบ้านไม่มีแสงไฟเดี๋ยวงูมันก็เพ่นพ่านเข้ามาสัตว์ในโลกนี้กลัวไฟนะกลัวแสงสว่างเพราะแสงสว่างทำให้คนทำชั่วไม่ได้แสงสว่างทำให้คนกลัวผิดแสงสว่างทำให้ภูมิธุรกิจประเภทเปรตอสุรกายสติฐานเกิดความกลัวเมื่อจุดไฟแล้วมันมีไฟแล้วสติฐานที่เป็นอันตรายไม่มายกเว้นพวกแมลงแต่แมลงมาเดี๋ยวกบก็มาเดี๋ยวคางคกก็มาไอ้กบคางคกมาอึ่งมาเดี๋ยวงูก็เข้ามาเพราะฉะนั้นการที่จะต้องตามไฟเอาไว้มีความสำคัญได้พูดกับท่านอย่างนี้ได้พูดกับประชาชนอย่างนี้เขาก็ไม่เชื่อนะเขาจะเอาแต่มรรคผลนิพพานเขาไม่ค่อยเชื่อพระแม้วันนี้อาตมาพูดกับท่านท่านก็ไม่มีวันจะเชื่อหรอกเรียกพูดไปให้ปากแหบเหมือนท่านทลายบ่นลูกบ่นหลานท่านไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวกลับไปก็ไม่ซื้อแต่ว่าไปนึกเถอะว่าเมื่อไรเกิดขึ้นท่านจะรู้สึกว่าเออเชื่อท่านจะคุณก็ดีแล้วทำไมท่านจะคุณจะต้องเป็นหูเป็นตาให้เราเพราะว่าเป็นห่วงท่านทั้งหลายจะประสบภัยต่างๆและเมื่อไม่ได้ใช้ก็ไม่เสียหายอะไรตั้งประดับมันสวยเพราะที่สุดทำไมใช้อะไรก็จุดเทียนกินข้าวกันบ้างสร้างบรรยากาศใช่ไหมบรรยากาศสบายโรแมนติกใช่ไหมจุดเทียนกินข้าวกันซึ่งพระเนนทำไม่ได้จุดเทียนกินข้าวเย็นในพระเนนทำไม่ได้ต้องดับไฟอันนี้ขอบอกนะครับห้ามจุดล้อเล่นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าให้เทียนขาดบ้านอย่าให้อาหารขาดครัวไปเตรียมซื้อเสียซื้ออะไรอะไรที่มันที่เรียกสมัยนี้เรียกแพ็คกิ้งดีๆเปิดแล้วกินได้เลยมันกรอบเอ้ยนะอาหารที่เปิดแล้วกินได้ไม่ต้องใช้ไฟฟืนไฟฟ้าแล้วก็เขียนติดเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นวันเพ็ญเดือน12ถ้าไม่เกิดภัยไม่กินไม่เกิดภัยไม่กินคือปลาหมึกเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาจับไข่ถุงแล้วมันไม่บูดไม่เน่าไม่เสียไอปลากระป๋องน่ะไฟดับแล้วกินไม่ได้ไม่มีหอมใช่ไหมไม่มีมะนาวไม่มีใบยี่หร่าหรือใบอะไรฮะผักชีใช่ไหมฮะไม่ใช่ใบสะระแหน่สะระแหน่ใบสะระแหน่สะระแหน่ในชั้นหลักนะชอบสะระแหน่เรื่องชาวบ้านครับมันไม่มีก็กินไม่ได้กินแล้วท่านเมื่อกินเข้าไปแล้วไม่มีข้าวก็กินไม่ได้ได้ไปเตรียมอาหารโบราณหน้านี้เขามีกระยาศาสตร์ที่บ้านแล้วเห็นไหมฮะสมัยโบราณเขาทำเป็นเขาเอาของต่างๆเอาข้าวมาคั่วข้าวตอกไว้เอาถั่วเอางาเอาน้ำตาลเอามาเคี่ยวเป็นกระยาศาสตร์น้ำผึ้งน้ำอ้อยเคี่ยวแล้วทำไมจะเป็นกระยาศาสตร์เพื่อว่าหน้านี้ฝนตกน้ำท่วมแล้วเขาก็แจกหยิบยื่นโยนให้แก่กันได้หยิบยื่นโยนให้แก่กันได้เพราะถ้าท่านจะมีกายศาสตร์ท่านก็เอาใส่ถุงแล้วซื้อถุงก็จะเยอะเป่าลมเข้าไปท่าน
เป่าลมเข้าไปเมื่อ2วันอาตมาไปอยุธยามาโยมเขาถวายกายศาสตร์มาลังก็เลยบอกให้โยมอีกคนนึงว่าเอาไปช่วยน้ำท่วมเอาไปใส่ถุงละ3อัน3ดุ้นใส่แล้วเป่าลมแล้วนะสติ๊กรัดแล้วเวลาเขาไปแจกเนี่ยบอกอย่าเอาลมออกน้ำท่วมโยนไปมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องก็กินได้เลยกินแล้วเป็นทั้งอาหารคาวอาหารหวานในตัวส่วนกล้วยมีเยอะแยะไปกล้วยนึ่งโยนลอยน้ำได้ใช่ไหมมันลอยน้ำได้โบราณเขาเก่งแล้วเพียงแต่ว่าหยิบให้ถูกหน่อยนะเขาเอากล้วยมาเขาจะไปหยิบที่หมูที่มันลอยน้ำมันนะขยักขยงมือนะท่านที่จะหยิบกล้วยไปหยิบขี้หมูนะแป๊ดเลยนะอันนี้เรื่องจริงๆนะพูดแล้วน้ำลายไหลนะน่าเกลียดนะได้ไปซื้อสักหน่อยแม้เมื่อไม่กินก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดอุทกภัยมาแล้วท่านจะทำยังไงจะไปร้องแรกใครกระเชอว่าแหมมาม่าซองเราต้องร้อยหนึ่งที่อะไรสงขาปีก่อนนู้นก็เขาเก็บของเขาไว้คุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรนี่ซองละร้อยก็ไม่ได้แต่เป็นการสั่งสอนคนว่าเนี่ยคนฉลาดคนไม่ประมาทกับคนประมาทต่างกันแม้ถึงวันนั้นถึงมีร้อยหนึ่งคุณก็หยิบไม่ได้ข้าราชการเขาจะช่วยอะไรเราได้เพราะเขาก็ลำบากเหมือนกันเราน้ำท่วมเขาก็น้ำท่วมเรามีครอบครัวเขาก็มีครอบครัวเราจะไปหวังพึ่งเทวดาข้าราชการอย่างเดียวไม่ได้เราหวังพึ่งในหลวงอย่างเดียวไม่ได้นี่อย่าให้อาหารขาดครัวไปซื้อซะอย่าให้เงินทองขาดตัวใส่หูแลกแบงค์เอาไว้แล้วก็บอกลูกบอกเต้าว่ามันอยู่ตรงนี้นะลูกนะมีอะไรหยิบเงินหยิบทองเอาไปหยิบเงินหยิบทองเอาไปของใหญ่เอาไปไม่ได้ท่านของเล็กๆคือเงินทองแลกเอาไว้ฝรั่งเขาก็ทำอย่างนี้ท่านทั้งหลายยามที่เขาจะหน้าหนาวเนี่ยที่ท่านทั้งหลายไปซื้ออะไรซื้อของที่ร้านพวกแมคโครไปซื้อทีละเยอะๆซื้อทีละเยอะๆเขาเรียกซื้อต้องซื้อเหมาฝรั่งเขารู้ว่าเมื่อหนาวแล้วฝนก็มาหนาวก็มาฝนเมืองฝรั่งเป็นฝนหิมะและจะกลายเป็นน้ำแข็งเขาหุงต้มไม่ได้จึงมีประเพณีการสะสมอาหารเขาจะเอาเงินทั้งปีเนี่ยมาซื้ออาหารแล้วใส่กันเป็นครึ่งๆบ้านแต่พูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็อาจจะไม่เคยไปต่างประเทศมันต้องไปต่างประเทศบ้างใช่ว่าผู้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็ไปไม่ค่อยได้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรู้จักฝรั่งเขาเตรียมตัวแต่คนไทยไม่ค่อยเตรียมนั้นอย่าให้เงินทองขาดตัวอย่าให้พ่อแม่ไกลตาพ่อแม่แก่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมพัดผ่าพ่อแม่แก่แล้วท่านดูแลตัวเองไม่ได้ต้องรีบกลับบ้านถ้าชีวิตปรารถนาความอยู่เย็นในช่วงเทศกาลนี้เย็นต้องรีบอยู่บ้านไม่อยู่แล้วนอนกลางคืนน้ำทะลักพดพ่ายเข้ามาเราไปดูเจ้าพญาสิท่านอีกคืบเดียวนะจะมาผ่านตะวันซึ้งอีกคืบเดียวจนในหลวงต้องบอกว่าระบายไปทางนู้นนะแล้วฝนเจ้ากรรมโอ้สมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามมันไม่ตกกรุงเทพมันก็ไม่เคยตกมันไปตกนนทบุรีปทุมธานีนครนายกชัยนาทนครสวรรค์มันแกล้งคนแต่มันแกล้งคนที่ประมาทนั่นอย่าให้พ่อแม่ไกลตาท่านอย่าให้ลูกสามีภรรยาไกลตนนะรับโทรศัพท์หน้านี้รับสั้นๆนะแล้วบอกแล้วว่าเอาไว้คุยกันเรื่องอุทกภัยวาตภัยไม่ฉะนั้นแล้วรับยาวๆมันจะคุยกันถึงเรื่องนะเรื่องเจาะแจ๊ะอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์นั่นอย่าให้ลูกสามีภรรยาไกลตนอย่าซุกซนเดินทางไกลหน้านี้ไม่น่าเที่ยวใครมานิมนต์อาตมาหน้านี้บอกไม่รับกลางคืนกลางคืนเป็นอาว่ามืดแล้วไม่รับนิมนต์นะถึงจะให้เท่าไหร่ก็ตามไม่รับนิมนต์ไม่ใช่กลัวตายท่านแต่น้ำท่วมก็เรียกใครไม่ได้งูเพ่นพ่านขึ้นมารถกำลังขับอยู่เราก็ชอบเบรกแล้วก็พลิกคว่ำเสาไฟฟ้าล้มไปช็อตกลางถนนอะไรมันสารพัดไปหมดอย่าไปไหนลักษณะหน้านี้ใครชวนก็ไม่ไปกระถินมาพระป่ามีไม่เอาตังไปเอาตังไปเถอะเพราะเราไม่รู้ภัยจะเกิดขึ้นเมื่อไรเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าไม่ให้พระเดินทางไกลเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวพระไปเหยียบข้าวเขาสมัยก่อนนะจมน้ำตายกันมาเท่าไหร่ถูกงูตัดกัดตายมาเท่าไหร่
นั่นอย่าเดินทางไกลท่านแล้วเปิดรถเปิดอะไรไว้ท่านเวลาจะขึ้นรถก็ดูหน่อยอย่าเปิดทิ้งไว้ไม่งั้นงูมันก็มานอนสบายขดนะมันนอนขดในรถสบายๆท่านพอขึ้นมาก็เอาแล้วตะเถนช่วยนะตะเถนช่วยงูมันกัดเขาจะไปรักษาที่ไหนเพื่อขอให้เข้าใจว่าอย่าทุกคนเดินทางไกลเตรียมเรือไว้ที่บ้านไปซื้อเรือซะถ้าคิดว่าอยู่ใกล้น้ำใกล้ที่จะท่วมซื้อมาปลูกบัวไว้ก่อนมาเลี้ยงปลากัดไว้ก่อนนะหรือไปซื้ออะไรเตรียมอะไรนอกจากเตรียมเรือแล้วก็เตรียมไว้ที่เด็กเขาใช้กันที่เด็กเขาหัดเล่นน้ำห่วงยางห่วงผัวห่วงเมียไม่ค่อยดีท่านหน้านี้ห่วงยางดีที่สุดเอาเก็บไว้ท่านมันไม่ราคาไม่กี่ตังค์หรอกหรือไปซื้อเสื้อชูชีพมาเตรียมเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายใครก็จะมาช่วยเรายิ่งว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะแล้วไม่ซื้อชูชีพแล้วถ้าซื้อแล้วมันไม่ท่วมนะก็ไปบริจาคเขาถ้าคิดว่ากรุงเทพน้ำไม่ท่วมก็ไปบริจาคเขาอย่างนี้จะเป็นประโยชน์รับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศข่าวสารพยากรณ์อากาศวันสองวันนี้ต้องฟังต้องดูเสมอท่านไม่รู้มันมาเมื่อไหร่ไม่รู้มันมาเมื่อไหร่แล้วเขาก็บอกในเวลาข่าวแล้วเขาก็เปิดให้เราฟังเสมอเพราะฉะนั้นทั้งหลายไม่เตรียมตัวเช่นนี้ประสบภัยเข้าใครจะช่วยเราก็อาจจะดูหนังกันวันนี้ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณน้ำหนึ่งกับคุณก้องพบดูทำไมนะเพราะอะไรเพราะไอ้ช่อง5เนี่ยมันก็ออกตรงกับช่อง9พยากรณ์อากาศเดี๋ยวก็คุณจะดูพยากรณ์อากาศไม่ใช่ไปดูหนังหนังมันก็น้ำเน่าๆไม่มีอะไรหรอกนางเอกมันก็ปากห้อยๆนะมันก็น่ารักดีพูดซิบอะไรกันคะเพื่อท่านทั้งหลายนี่คือภัยอันนี้คือสิ่งที่ขอในข้อพรรษาแล้วเมื่อเกิดภัยอย่างนี้ขึ้นนะอุทกภัยเกิดขึ้นวาตภัยก็มาอัคคีภัยจรภัยชาตกภัยนี่คือภัยภายนอกภัยภายนอกก็ต้องรู้จักระวังมีภัยอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าภัยภายในท่านทั้งหลายภัยภายในที่อยากท่านทั้งหลายระวังอยู่4ประการคือ1วาตภัย2โจรภัย3อัคคีภัยและ4ฉาตกภัยวาตภัยเอาเป็นภัยภายในนั้นคืออะไรคือการที่เกิดมาแล้วหูเบาลมเนี่ยนะฮะมันมาปีละไม่กี่ครั้งพายุพายุจริงๆมาปีละไม่กี่ครั้งที่บ้านจะพังหลังคาจะเปิดไม่กี่ครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้ววาตภัยที่จะทำให้บ้านเราพังนั้นก็คือลมปากของชาวบ้านลมปากของชาวบ้านนี้เป็นวาตภัยชนิดร้ายแรงที่สุดพัดพากันระเนระนาดไปแล้วเราไม่ต้องไปห้ามลมปากเขาห้ามเพลิงไว้ห้ามเพลิงอย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องไฟห้ามอายุให้คืนหันเวียนเล่าห้ามดังนี้ได้จึงห้ามนินทาแสดงว่าห้ามไม่ได้ใครจะนินทาว่าร้ายลมปากร้ายแรงอย่างไรอย่าไป

ทำเป็นใบ้คือไม่พูดเรื่องของใครถ้าทำเป็นอย่างนี้นะการระวังวาตภัยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแม้มาอยู่ด้วยกันที่นี่นะก็มีวาตภัยเกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนก็มีวาตภัยทั้งนั้นวาตภัยไม่มีอันสิ้นสุดไปจากปากคนได้แต่จงระวังหูของเราเอาไว้หูของเรานี่

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569

ั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกคุณท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985

0: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณนะจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
4: ้อจะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
5: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
4: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
6: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2: วันสงกรานต์
3: ชนแก้วกันหน่อย
2: วันลอยกระทง
3: ชนแก้วว
2: ันปีใหม
3: ่เฮ้ชนแก้ว
1: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได
4: ้เพื่อนร่วมชาติเราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ
5: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
6: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
7: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
8: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
11: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
12: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
13: น่ารักอ่ะตัวเองวิวภาพทางสวยจังเลยนะ
12: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
14: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
15: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะหนีนั่นกดสายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
16: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
17: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
18: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
17: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเลนแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทร

อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

0: จราจรให้ได้ครับคุณพรสวัสดิ
1: ์ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณวินัยทองชุบค่ะจากทางสครสองพิษณุโลกนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะส่งท้ายกันสักนิดนึง